0: 99.9 FM
1: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้ววิทยุลาวจำปาหมอลำเปิดไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นแม่ห้างผัวปะลำผู้ไทยในห้องโดยน้องลิต้าแม่นตัวครับเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้เดาไปห้องห้องอยู่ใส่มุมโลกใดฟังแล้วก็บ่อนซ้อนมวนซืนภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลขอกรุณาจงใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปใช้เป็นคำหยาบคำหายคำด่าเนาะอันนี้ทีมงานเฮามาในสตูดิโอมินิเบิ่งนี่เรียบไปเบิ่งนี่ครบขนาดแต่ว่าสิมีผู้ใดแดก็ให้เพิ่นเสนอชื่อตัวเองและก็จังค่อยมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากน้องดวงดาวเนาะ
2: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะก็มาพบกันอีกตามเคยทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 12:00 น 2:00 น เต็มๆเนาะฉะนั้นมื้อนี้หันก็แม่นว่าปรากฏว่าบ่แม่นปรากฏดอกเพราะว่าทางคําแสนเพิ่นเว้าไปเนาะเลี้ยวไปจนมุมมาถีบมุมหยังว่าซั่นเพราะว่า ทีมงานเต็มเลย
1: จ้ะ
2: คันศิลินรับหมอลําเรื่องนี่สบายมาก
1: แม่น
2: มีพ่อพญาบ่มีข้าพเจ้าก็สิเป็นมาซะดีกว่า
1: แม่นได้เรื่อง
2: ว่
1: าเนาะผู้ใดสิเป็นหยัง
2: เป็นมามาพ่อพญา
3: เป็นมาจังใครได้เอ้ยผู้หญิงอันข้าพเจ้าสิเป็นเก้าอี้ให
2: ้ครับโอ้แห้งไปสบายพังโหดเนาะ
1: เก้าอี้กับหมายก็มาเป็นหัวหน้าบ่จักหัวหน้าคุ้มเนาะเขาเอิ้นว่าอันน่ะกำกับการแสดงใครออกก่อนออกลุ้นในลำก่อนใดบทใด
3: เจ้า
1: ท่านสมมุติว่าหมอลำค้าก็เดี๋ยวมาเบิ่งมันเป็นอย่างซั่นได้ทุกคนมีแม่นมีหน้าที่แล้วว่าซั่นอยู่ในห้านนั้นอย่างน้อยผู้ไปเบิ่งก็แม่นเห็นแล้วว่าเจ้านุ่งสุดหยังสีหยังผ้าตะโลงบ่บกจงกระเบนบ่หรือว่าผักพม่าบ่อีหยังก็ว่ากันไปอ่ะยังมีภัยอีกอยู่ในห้อง
3: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปา FM มื้อนี้ก็แม่นวันที่30สิงหาเหลืออีก2มื้อก็จะเบิ่งแล้ววินเทอร์เนาะ
1: 31เด้มื้อนี้เดือน
3: มื้ออื่นมื้ออื่น
2: 31
3: มื้อนี้30เนาะอีก2มื้อวินเทอร์ก็จะผ่านพ้นไปเนาะหลายๆท่านก็จะได้อบอุ่นขึ้นเนาะ
1: เป็นเซปเทมเบอร์เลยเด้มาเดือน9ได้บ่
3: แม่นเป็น
1: ข้าพเจ้าเรื่องเดือน9ในกายเดือน6มาแล้วนี่ทุกคนก็คือสิได้สรุปผลงานบ่ครีมแท็กเสียแท็กบ่
3: แม่นๆ
1: ได้เฮ็ดไปบ่อันนี้ยังบ่ทันได้เฮ็ดเพราะว่ายังบ่มีรายได้หลาย
3: บ่มีรายได
1: ้บ่มีรายได้หลาย
3: แล้วมื้อนี้เฮาก็จะมาโอลมกับท่านผู้ฟังหลายๆเรื่องเนาะอย่างเช่นเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ใกล
2: ้ๆในป่าเน
3: าะในป่าเนาะแล้วก็จะเว้าถึงเรื่องคนที่อยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคนลาวเฮานี่แหละรวยจะส่วนหลายอันยิงจือว่าคนรวยไปบ้านไปเมืองลาวนี่จะมักใส่สะเข็นคำใหญ่ๆใส่คอคำใหญ่อันนี
1: ้บ่แม่น
3: โอ้ผีลึกเกินหันอีกเขาจะมาเว้าถึงเรื่องแต่ว่าเพิ่นโวได้ไปอวดเพิ่นไปซวยเน
1: า
3: ะ
1: พยายามบ้าน
3: พยายามไปซวย
2: หมายถึงว่าเพิ่นบ่ได้ใส่สายแขนสายหยัง
3: แต่ว่า
2: เพิ่นไปเอา
3: บ่เกินโหดกว่าหันอีกเนาะเฮาจะมาเว้าถึง
1: มาร่วมกัน
3: จ้ะๆแต่ว่ายังคิดไล่เพิ่นก็ไปด้วยความห่วงใยไป
2: ช่วยเหลือ
3: ไปช่วยเหลือเนาะเฮาจะเอาครบที่ของเพิ่นมาเว้าโอเคต่อแล้วก็มื้อนี้เฮาก็จะยังจะเว้าถึงเรื่องอีกหลายๆอย่างแหละเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเว้าเนาะบ่ฮู้ว่าเอ้ยไผวันพร้อมระบอที่จะมาเว้าถึงเรื่องพยากรณ์อากาศ
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกๆท่านเนาะครบทีมงานครบห้องส่งก็สิมีหลายเรื่องหลายแนวมาเล่าสู่กันฟังดังที่น้องตุ้ยเว้าว่าเกิดเหตุภัยธรรมชาติอย่างน่าเศร้าสลดใจอยู่ในปานมันเกิดหยังขึ้นเฮาก็จะมาเบิ่งว่ามันเกิดหยังขึ้นเกิดโดยธรรมชาติบ่หรือว่าเบื้องหลังของมันหั่นมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใดเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศสําหรับมื้อนี้แม่นโอ้บ่เห็นฝนเลยท่านผู้ฟังดีเด้เพราะว่าแต่นี้ไปแม่นมีตั้งแต่อันน่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดและก็จะเป็นข่าวดีในอาทิตย์ที่จะมานี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเฮาจะเบิ่งว่าใน 6-7 มื้อที่จะมาฮอดนี่จะเป็นแนวใดมื้อนี้พยากรณ์อากาศเพิ่นกล่าวว่ามื้อนี้ซันนี่เนาะอุณหภูมิเฉลี่ยแม่น21บ่มีฝนบ่มีฝนทั้ง7มื้อเลยมื้ออื่น11องศาหา21องศา วันมื้ออื่นแม่นวันจันทร์เนาะวันอังคาร12องศาหา26องศาที่9ไม้นี่ดวงดาวบ่ได้ว่าว่าจะมีฝนมีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นบ่เพราะว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดอาทิตย์เลยวันอังคาร12ถึง26วันพุธ15ถึง28 28 yes you heard right 28เด้อ
1: ว้า28คือบ่ฮ้อน
4: แม่นวันพฤหัส
3: อบอุ่น
4: แม่นวันพฤหัส16ถึง26วันศุกร์12ถึง24และวันเสาร์15ถึง28เพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าอาทิตย์ที่จะมานี่อากาศอบอุ่นขึ้นแต่มีคำเตือนว่าหน้าฮ้อนหรือว่าอุณหภูมิของปีนี้ที่จะมาถึงนี้อาจจะฮ้อนหลายฮ้อนที่ว่าเฮาบ่ค่อยได้มีว่าซั่นซะเพราะปีก่อนนี่รู้สึกว่าบ่ฮ้อนแฮงปานใดเนาะแล้วปีนี้เพิ่นว่าให้เตรียมไว้ว่าอากาศอาจจะฮ้อนกว่าปกติเนาะคําว่าฮ้อนกว่าปกตินี่เฮาก็ได้ระวังเพราะว่าออสเตรเลียเฮานี่ก็ฮ้อนอยู่แล้วและเฮาจึงจะมาเบิ่งว่าที่มันมีเรื่องภัยธรรมชาติอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นหลายๆบอนแผ่นดินไหวบ่อันนักมานักๆวังบ่เดินนี่ก็แม่นดินภูเขาถล่มเนาะ
3: จ้า
4: หมายความว่าหิมะละลายเนาะมันเป็นจังได๋จังหิว่าหิมะละลายเพราะว่าอยู่ทางในป่านนี่ก็แม่นภูเขาเทือกเขาหิมาลัยหั่นส่วนหลายก็หิมะมันก็บ่ละลายจักเทื่อแล้วมันเกิดหยังขึ้นจังเฮ็ดให้คนอยู่ในหั่นเสียชีวิตทรัพย์สินเงินทองแต่ยังบ่สู่ว่าเสียชีวิตได้ในนี่ปรากฏว่าตามข่าวเว้าว่าอาจจะมีคนออสเตรเลียอยู่ในหั่น40กว่าคนที่ว่ายังหายสาบสูญเดี๋ยวนี้ 3,000
3: แม่น
4: 3,000 คนหายสาบสูญอยู่ในดินที่ถล่มเนาะก็ว่าก็คือสิยากแต่ว่าหน่วยกู้ภัยก็พยายามสอบค้นหานี่มันก็ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นภูเด้เนาะเอาเรื่องพยากรณ์อากาศเฮาจะมาลุ้มกันตื่มอาจจะฟังเพลงมวลๆจักเพลงนึงและจะมาเว้ากันเรื่องสําคัญ
3: แม่นๆเนาะเว้าถึงเรื่องพยากรณ์อากาศขอเว้าคืนมาหน่อยนึงเนาะข้าพเจ้าเบิ่งอันพยากรณ์อากาศอยู่เวียงจันทน์เนาะเวียงจันทน์นี่อันเอ้ยพระวันฮู้บ่ว่าฝนจะตกตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันเสาร์น่ะวันอันวันอังคารหน้าตกทุกมื้อเนาะเอามื้อนี้เวียงจันทน์หั่นตก 100% ซั่นมื้ออื่น 96% แปลว่าบ่ให้เว้าเรื่องฝนตกนี่แต่ละมื้ออยู่ฝนตกอยู่ที่85หา 95% หรือว่า 100% อากาศของเวียงจันทน์จะอยู่ที่31องศาก็รู้สึกว่าอบอุ่นแต่ว่าฝนหลายในบ้านเฮาเนาะ

0: 99.9 FM
1: เจ้าท่านฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงมวลม้วนเนาะกิมรกตบอกเพิ่นว่าหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: เป็นละครับ
1: เจ้า
2: คาถา
1: คาถาผู้สาวมักห้วยมีเงินมีคํานี่ก
3: ็ผู้สาวมักแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ผู้สาวมักเพิ่นว่าซั่นแต่ว่าความจริงแล้วก็ก็แม่นเนาะก็เลิกๆคั่นว่ามักคั่นว่าฮักกันก็แม่นเรื่องเงินเรื่องคํานี่ก็ยังเป็นบ่สุดเท่านั้นแต่ว่าบ่มีก็บ่ได้คือกัน
3: บ่มีเขาก็บ่เอาเด้เนาะคือประตู69ปีหั่นก็เงียบไปแล้วเด้
4: เออลองเงิน
1: ละ
4: เบ
1: ิดเงินละเบิดบ่ก็เห็นนี่ได้เห็นนั่นน่ะ
3: เห็นแว๊บๆอ
1: ันนี้มันคั่นพวกซนเผาทั้งถึงเนาะเพิ่นก็มีอย่าก๊อปปี้คือกันน่ะอายุ70 80ปีมาแต่งงานกับสาวปีสิบเก้าปีสาวปีก็มีนั่นแหละ
3: เพราะว่าอยากใช้เงินให้มันเมิดก่อน
1: ก็เป็นเรื่องของคนมักเนาะก็เป็นเรื่องของกับสภาพการแต่ละบุคคลก็บ่ว่ากันแต่ก็เอาเฮาเบิ่งกันนึงเพื่อมาศึกษาว่าอันใดถูกอันใดควรเฮียนอันใดควรจําอันใดควรลืมมัน
3: แม่นเนาะ
1: ซั่นจังค่อยว่าเนาะเว้าเรื่องโลกเฮาทุกมื้อนี้ดังที่เฮาเห็นข่าวอยู่ในทีวีโทรทัศน์บ่อันออนไลน์บ่แม่นหยังโอ้เป็นตาย่านเนาะสิ่งที่บ่เคยเห็นเฮาก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่บ่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตัวอย่างคือจังอันบ่อนตุ้ยเว้านี่แล้วเฮาลงเลิกตัวนี้อีกนิดนึงเพื่ออันน่ะจะมาเตือนสติกันข้าพเจ้าเข้าใจนี่ตามข่าวทีวีของออสเตรเลียออกมานี่มันมีทั่วกรุ๊ปของคนออสเตรเลียไป
3: แม่น
1: เสียชีวิตสูญหายไปก็หลายอยู่ได้แต่ถ้าซั่นจังค่อยว่าเรื่องสัวสิคนคืนมาได้เนาะก็มีหลายอันหลายแนวที่จะได้ว่าที่จะได้เบิ่งแต่ว่าอันนึงน่ะมีความโดดเข้ามาโดดเข้ามาหาในอันออนไลน์นี่นะก็มีคนว่าโอ้ยถมไปแล้วตายไปแล้วแต่สิคนขึ้นมาอีหยังหั่นน่ะความหมายจังได๋ก็บ่ฮู้ว่าเข้าใจกันแบบใดเน
3: า
1: ะความจริงจะเป็นแนวใด
3: เจ้าที่เป็นห่วงตามที่ข้าพเจ้าเห็นนี่ก็คือเห็นเพราะว่าดินที่ว่าน้ําโคลนมันมาหั่นน่ะมันจะถมคนไปเลย

0: ัวที่จะผู้ที่สูญหายหายากเลยสัวที
1: ่แม่นแล้ว
0: กวดเห็นเนาะและอันหลายๆท่านอาจจะเห็นอยู่ที่เขตชายแดนบอนกลมกวดคนเข้าเมืองออกเมืองของจีนอันทิเบตนะ
1: แม่น
0: ถือเห็นบ่มีคลื่นสูงถล่ม
1: ไปเลย
0: ทั้งการจีนบอกว่าเขาจะบ่ได้ว่าตายเนาะเขาจะบอกว่าพนักงานของจีนที่กวดคนเข้าเมืองหั่นน่ะที่ถึกนั้นหายสาบสูญเดี๋ยวนี
1: ้
0: ประมาณเกือบ300ยังหาบ่เจ
1: อ
0: หมายว่าอยู่เขตนั้นซื่อๆนี่นะหายไปซื่อๆหายไป300แต่เขาเจ้าก็บ่ได้ว่าเสียชีวิตเพราะว่ามันหาบ่เจอเขาเจ้าก็มีแต่ว่าหวังว่าจะเพิ่นจะไปกอดอยู่ต้นไม้บ่เป็นหยังเนาะอันนี้ผมเฮาก็เห็นมาแล้วก็เป็นแต่ย่านที่ว่าความหุนแฮงของเนี่ยก็เขาเอิ้นคลื่นบ่หรือว่าเป็นหยังทางมาพุ่มไป
1: ให้เข้าใจในนี้ตามเบิ่งเหตุตามเบิ่งตามรูปภาพที่เห็นเนาะกล้องคุณทองอ่ะส่องมาหั่นโบอันน่ะสิลีกลึกเมตหูแล่นไว้เลยกับบ่ม่มเพราะว่ามันมาทั้งทั่วทิศทางอันมาเบิ่งจุดบัดนี้อันกล้องถึงเพิ่นบอกว่าคือว่าอยู่ข้างมันมีภูคือกันกับภูหิมะนี
0: ่
1: มันละยุบเพิ่นหมายว่ามันอากาศฮ้อนหลายมันก็ยุบลงมาแล้วมาถึกคลองน้ําบัดนี้คลองน้ําหรือห้วยเนาะ
0: แล้วมาสะสมไว
1: ้มาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนใหญ่แลแลทะลุลงมาเลย
0: แม่น
1: โอ้อันนี้จังว่าสุดท้ายมาเพิ่นก็สิค้นหาความจริงแล้วเอามาอธิบายให้ผู้เฮาได้เบิ่งหรือว่ายังมีชีวิตอยู่นี่ได้เรียนรู้ศึกษาเข้าไปแต่ว่าเฮาก็เบิ่งเนาะก็แนวใดก็ตามก็เฮ็ดจังได๋บ่ได้ภัยธรรมชาตินี่ล่ะสิ่งที่ว่าเฮาหลีกบ่ได้บัดนี้เกี่ยวมาใส่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เพิ่นสอนเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเข้าวัดฟังธรรมเฮ็ดให้ใจสงบเพื่อหยังเพื่อบ่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับเฮาเองเนาะบ่แม่นว่าเกิดกับผู้อื่นอย่าบ่แม่นเพื่อเฮ็ดดีทำดีหรือว่าเฮ็ดพยายามบันไดให้อันน่ะให้เข้ากับเฮ็ดสิ่งของธรรมว่าซั่นซะเนาะคั่นว่าเว้าเรื่องศาสนาพุทธเฮาก็เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุลักษณะนี้แล้วแต่ว่าแนวใดก็ตามมันก็มีหลายคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี่ล่ะผู้สิคิดแนวใดก็มีผู้สิว่าแนวใดก็มีผู้สิเปรียบไปยังใดก็มีแต่ว่าแนวใดก็มันก็ต้องไปตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของเพิ่นนั่นเนาะจ้ะเชิญมีหยังเพิ่มเติมญาติเว้าได้มั้ยญาติช่วยบอกว่าให้ญาติเว้าได
0: ้เห็นเอภิวันกําลังอ่านหยังอยู่ซั่นดอก
2: โอเคเพราะว่าข้าพเจ้าอ่านเบิ่งเรื่องการวิเคราะห์ว่าเป็นหยังจึงเกิดเหตุการณ์หุนแฮงแบบนี้แท้อยู่เนปาลหรือว่าภาษาอังกฤษเวลาเพิ่นอ่านเพิ่นสิว่านโพนะเนปาลหั่นที่จริงมันอยู่มันเป็นตอแดนระหว่างเนปาลกับจีน
0: แม่น
2: บางทีน้องตุ้ยว่าบางทีแล้วก็นอกจากนี้หั่นมันก็มีการกระทบไปถึงอันทิเบตอีก
0: แม่น
2: ว่ามันเขตอันนี้กันเฮาอยากเบิ่งว่ามันเป็นหยังจึงเกิดเหตุแบบนี้เนาะเพราะว่าหิมาลายาหันมันก็มีอยู่หันมาแต่ใดล่ะมันก็มีน้ําหิมะตกมาตลอดตามการสันนิษฐานหันว่าหิมะตกเมื่อตกระยะนึงหันมันจะกลายเป็นกลาเซีย
0: จ้ะ
2: กลาเซียหมายความว่าเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งแข็งๆนี่นะบ่แม่นเป็นหิมะอ่อนๆอีกและน้ําแข็งแข็งๆนี่มันทับถมกันไปอยู่ทั้งจอมภูบ่แม่นหยังก็ตามแต่อยู่น้ําหอมอันนั้นอันนี้แต่ว่าย้อนเรื่องตัวนี้กลับมาใส่ climate change อีกว่าอากาศมันร้อนเฮ็ดให้หิมะหันมันเปื่อยเฮ็ดให้กลาเซียหันมันเปื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นก้อนน้ำก้อนใหญ่ๆทอภูเขาเล่ากาไหลลงมามาเฮ็ดให้เกิดการกระทบต่อหมู่บ้านต่างๆอยู่ในฮอมพูอยู่อย่างจีใกล้ๆหันข่าวล่าสุดหันว่าตามเพิ่นแจ้งมาว่าเสียชีวิตไปแล้วหั่น400เท่าใดก็แต่ว่าเสียหายสาบสูญหั่น 1,500 คนเสียชีวิตแล้วกว่า390คนคําว่ากว่า390คนนี่อาจจะต้องคูณ4คูณ5ขึ้นไป
0: แม่น
2: เพราะว่าเรื่องการสำรวจสมนุควรหั่นอาจจะบ่ละเอียด
0: บ่ฮู
2: ้ว่ามีภัยแดอีหยังแดละคนที่มาจากบ่อนอื่นไปอยู่หั่นแม่นหยังก็บ่ฮู้ละเพราะฉะนั้นจึงว่าเว้ากันว่าเสียชีวิตเป็นหลายร้อยหายสาบสูญเป็นหลายพันและอยู่ในนี้มีคนออสเตรเลีย40กว่า
0: เจ้าที่หายสาบสูญเนาะก็คือข้าพเจ้าได้เข้าไปฟังข่าวของอันน่ะ ABC เนาะมื้อเช้านี้เพิ่นบอกว่าล่าสุดแม่นอยู่ที่ 3,000 กว่าคนที่แจ้งมาว่าหายสาบสูญยังซอกหากันอยู่เนาะก็หวังว่าจะสามารถซอกหากันได้แบบว่าปลอดภัยอันนี้ก็
3: จะหลอดมาได
0: ้เอาใจช่วยเน
3: า
0: ะ
3: แม่นเอาใจช่วย
0: แม่น
3: เพราะว่าส่วนมากเฮาก็ได้เรื่องอันไคลเมทเชนสิเนาะเฮาก็คิดแต่ว่าโอ้นอกพ้นเนาะพ้นมันน้ําก้อนที่ว่าเปื่อยจังซั่นสิย้อนอันนี้หลายอันแล้วเนี่ยเอาไปมาแล้วมาเกิดอยู่แถวนะนี่ป่ะ
0: แม่น
3: โดยที่เฮาบ่ขึ้น
0: จ้ะ
3: มาเอเวอเรสต์แม่นตัว
0: แม่น
3: ด้วยที่ว่าเฮาบ่ขึ้นจักหน่อยเห็นบ่ตัวนี้มันก็มีน้ําก้อนเหมือนกันเห็นบ่
0: เจ้าที่เฮาเบิ่งอยู่นี่ข้าพเจ้ากับไอ้บุญยิงเบิ่งอยู่นี่แล้วแม่นแถวบอเทนเนาะที่ว่าน้ําท่วม
3: แค่น้ําท่วมบอเท
0: นมีคนเตรียมใส่สุดลอยน้ําสิลงไปลอยอันนี้แม่นหาเรื่องเนาะเพราะว่าอย่างน้ํามันแห้งถ้าเฮาลงไปลอยลิ้นหั่นน่ะมันเอาเจ้าเข้าไป
3: นี่มันบ่แม่นสวิมพูล
1: เลยบ่เต็มนี่มันเป็นชายแดนลาวแล้วได้บาดนี
0: ่ชายแดนลาวกับจีน
1: เนาะลาวกับจีนแต่ปานนั้นก็ยังมีน้ําท่วมเนาะก็โฮปฟูลลี่ว่า
0: ทางนั้นฝนตกแฮง
1: พัฒนาว่าบ่อยากให้มันเป็ดเจือนดินเจือนแบบคือจังอยู่ในบ้านน่ะ
0: แม่น
3: ก็คือสิบ่มีปัญหานักแต่ว่ามีอาจสิแม่นว่าแลนด์สไลด์บ่เพิ่นเอิ้นเป็นน้ําที่ว่าผู้มันเปื่อยแต่ว่าเรื่องน้ําก้อนนี่นะเฮาบ่ได้คิดคือ
0: มันคนละอย่างเน
3: า
0: ะ
3: คนละอย่างแต่ว่าน้ําก้อนนี่เฮาหมดทุกคนในโลกนี
0: ่
3: เบสไซโตที่ว่านะนอกโพพูดแม่แต่ว่า
0: อ
3: ย่ามันเปื่อยมันหยังจังซั่นสิเอาไปเอามาแล้วบ่ได้คิดซะถึงว่าเมาเอเวอเรสต์มันสิม
0: ี
3: ปัญหาตัวนี้แม่นบ่ในโลกนี่หมายถึงว่าในโลกเฮานี
0: ่จ้ะ
3: มีปัญหาหมด
0: จ้ะ
3: แม่นบ่ฉะนั้นเฮาต้องคิดว่าคันสิเว้าเรื่องclimate change ห่วยก็ต้องถามมันมิสเตอร์ทรัมป์ลงเมืองแล้วเนาะ
1: ภูมิลําเนาที่เฮาเห็นเนาะสถานที่คล้ายๆขึ้นกับที่เฮาเห็นน่ะยกเว้นว่าบ่มีอันน่ะหิมะค้างตลอดนั่นก็คือทางไปหลงหลวงประบางเนาะมีภูมิผาหลายมีเหวมีเหวมีห้วยมีห้อมีหยังหลายจังก็ว่าโอ้บ่เว้าเรื่องอยู่ในเคฟในเคฟมันแห่งเป็นตะย่านเนาะ
0: จ้ะ
3: แต่ว่าอันนั้นทางคําแสนเว้าหั่นตัวนี้แหละเฮาก็เลี้ยวขามนะก็บ่ต่างกันเฮาเลี้ยวขามตัวที่ว่านะอยู่ในเนปาลนี่นะอยู่ในแต่ว่าเฮาเลี้ยวขามบ้านเฮาหั่นน่ะมันเป็นหอมผู้หอมพาแม่นคั่นน่ะสมมุติฝนตกบ่เช้าคือน้องเว้าเน
0: า
3: ะ
0: จ้ะ
3: เกือบเป็นทิศเป็น
1: สองทิศ
3: นะสามารถ
0: ดิน เจือนลงมาได
3: ้ดินมันเจือนลงได้เด้เห็นบ่เฮาไปเห็นแล้วเฮาว่าโอ้เพราะว่าถ้าว่าไผเคยขี่รถขึ้นไปจากเวียงจันทน์หาหลวงกระบังเนาะ
0: เออภูเก้ายอด
3: เฮาเลี้ยวเห็นนี่ขี่จนเมื่อยน่ะเลี้ยวลงไปยังหยุดเย็นอยู่เอ้ยแต่ก็ว่าคิดว่ามันไกลแล้วเห็นบ่เพราะว่าเฮาแลนมีแต่45กมต่อชั่วโมงเน
0: า
3: ะ
0: แล้วเรื่องอีกเรื่องนึงไอ้ยิงเคยขับรถขึ้นไปภูเก้ายอดบ่ผ่านภูเก้ายอด
3: เจ้าเห็น
0: ถ้าว่าคนที่ขับรถบ่เก่งบ่มีทักษะหั่นน่ะเวลาลงหั่นน่ะนอกจากเฮาจะใส่โลเกียร์หรือว่าอันนั้นล่ะมันเพราะว่าดินอันหน้าพื้นมันบ่เหยียบดีมันมี loose rock มันมีก้อนหิน
3: มีก้อนหิน
0: ถ้าเฮาลงถ้าเฮาเริ่ม losing speed แล้ว
3: ดักลงเลยแล้ว
0: เออมันไวมันคอนโทรลยาก
1: ภูเก้ายอดนี่แม่นบ่เดียวก็บ่เพิ่นขึ้นไปคุดคำ
0: นั่นแม่นบ
3: ่ๆ
0: ออกจากวังเวียงไป
1: อ๋อโอเค
0: มันจะเป็นทางเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นทางที่ตัดไม่สามารถไปถึงหลวงพระบาง
3: ได้ง่าย
0: ประหยัดได้2ชั่วโมงแล้วภูหันเวลาหลังจากเพิ่นตัดได้บ่ดลแล้วทางมันเสื่อมสภาพเนาะมันกลายเป็นบ่เป็นซีเมนต์บ่เป็นปูนอย่างบักตอยมันจะเป็นหินแล้ววันนี้เวลาเจ้าลงหั่นน่ะขึ้นลงมันไอ้คําเสนเป็นคนขับรถไอ้คําเสนจะฮู้ว่าถ้ารถหนักมี
1: ไซโลเกียอย่าง
0: ไซโลเกียแต่ว่าถ้ามันได้ไหลหั่นน่ะมันจะคอนโทรลยาก
1: เ
0: นี่ยอันนี้
1: คันมันไหลไปแล้วจะสิเบรกบ่ได
0: ้มัน
1: จะ
0: คอนโทรลให้มันลงไป
1: เจ้าเขาจะมันไปได้
0: จะมีหลายเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เห็นเนาะมันล้นบางคันก็ไหลลงไปปีนบ่แม่นหยังหั่นน่ะก็จังซี่อันนี้มัน
3: เพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนชื่อเลยๆนะที่บ้าน
0: 99.9 เจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นหยัง
3: เปลี่ยนชื่อผู้แม่นหั่นน่ะ
0: ผู้เก้ายอดใช่มั้ย
3: ตะกี้ผู้เก้ายอดตะกี้ผู้เพียงฟ้าบ่
0: แม่นว่า
3: เออก็ผู้แม่นหยังนั่นน่ะ
0: โอ้
3: ข้าพเจ้าละคิดว่าโอ้ยเพราะว่าคนรุ่นเก่าก็เอิ้นแนวนึง
0: ว่าเพิ่นเอิ้นผู้หยัง
3: ฮะมันก็อาจสิมันใกล้ผู้เปียว่าผู้แม่นหั่นน่ะที่ว่าพวกมีพวกม่องสมัยตอนสงครามมันผู้ตัวนึงต่างหาก มันเป็นทีบอลประจำการที่ว่าตัวผู้ที่ว่าน้องตุ้ยเห็นนะฮะเฮาสิเดียวลงไปแล้วมันเห็นรถถังตัวนึงที่ว่ามันเพ่งคือได้บ่เออสมัยสงครามเพิ่นก็ปารถถังเพิ่นแล่นอยู่ในการหน้าจะ
0: ถึงสิแม่นขี่ไปฮ้อนหั่นราคาขี้ตุ่มแล้วพากันแล่นหนีดิ
3: ก็สิมีส่วนบ่เพราะเฮาบัดนี้จังว่ามันเขาก็ปาไปหั่นก็ดีนั่นเองเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์นะเออซองมาแล้วก็เฮาไปเบิ่งผู้ตัวนั้นก็งามแท้เพราะเพิ่นไปเฮ็ดแต่บอลที่ว่าพักพรบนยนต์รถจอดมีอย่างนั้นน่ะ
0: อือแม่น
3: ครับจะมักแล้วจะเป็นห้องน้ําพอเลี้ยวออกไปแล้วเห็น
0: พื้น
3: คัน
1: จังว่าอิงตามคลิปเนาะเพิ่นเฮ็ดออกมาว่าเรื่องแต่อย่างคือจังหวัดเวียงเพิ่นก็สิอันน่ะเฮ็ดปรับปรุงขึ้นคลีนอัพแทนที่ว่าสิเป็นบอลคนที่ว่าแบ็คแพ็คหรือว่ามีเงินหน่อยมาท่องเที่ยวบัดนี้สิเฮ็ดแบบลักชัวรี
0: ่แม่น
1: ลักษณะคนร่ําคนรวยได้มาเบิ่งแบบแบบนั้นก็เห็นเพิ่นการเปลี่ยนแปลงและอีกตัวนึงมีอีกคลิปนึงเพิ่นบอกว่าเห็นเพิ่นเชิญรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือท่านเฉลิมไสยกรมศิลป์เนาะเป็นการถึงขั้นห้องนายกเพิ่นไปเบิ่งเรื่องสินค้าของคนลาวที่เฮ็ดออกมาแล้ว
0: ต่าง
1: ไปต่างประเทศโดยเฉพาะมันกาแฟในนี้เพิ่นส่งเข้าไปยุโรปแล้วไปยังหลายบอนจังค่อยว่าโอ้เฮามาเบิ่งนี่ก็ถือว่าสิมีช่องทางหรือว่าปรับปรุงไปได้หลายนอกจากนี้ก็ยังมีหลาย
3: เรื่องกาแฟนี่มันก็หลายอยู่แล้วเพราะว่ากาแฟสิดังที่สุดนี่ครับพี่เจ้ามักกาแฟขิงเงิน
0: แม่น
3: แต่ว่ามันอาจสิเฮาเอามาเทสเบิ่งก็คล้ายๆกันกับกาแฟที่ว่ามาจากแถวอันแม่หยังซาอเมริกันแม่หยังแม่หยังพุ่น
0: แต่กาแฟขิงเงินนี่หลายๆท่านอาจจะยังบ่ฮู้เนาะกาแฟขิงเงินนี่แม่นอันแม่นเงินที่ไปกินมากกาแฟแล้วขี้ออกมาแล้วเอาเก็บขี้ของเงินนั้นมา
1: ฟาร์มเฮาดิเพิ่นต้องไปเฮ็ดฟาร์มหรือว่าเลี้ยงเงินเด้อ
2: ครู
1: แม่นค่ะก็เอาไปกินคือกัน
2: ค่ะพระเจ้าได้กินแล้ว
0: แซ่บบ
2: ่มันเป็นเรื่องแซ่บหรือบ่หั่นก็เรื่องแพงนี่แพงกว่ากาแฟธรรมดาไปกินอยู่ฟิลิปปินส์ไปกินอยู่อินโดนีเซียอยู่บาหลีแม่นตอนนั้นเขาเจ้าว่าภูเขาไฟสิระเบิดหั่นแหละแต่ว่าเฮาบังเอิญอยู่หั่นแล้วเป็นหยังจึงมันจึงแพงเพราะว่าตัวเงินเอิ้นว่าตัวรั่วนะตัวรั่วหั่นมันบ่เป็นว่าเงินธรรมดาตัวรั่วหั่นมันจะไปเลือกกินกาแฟเม็ดที่พอดีงาม
3: ที่มันสุกแล้ว
2: ความสุกความหยังความแซ่บหน่วยมันเต็งตึงดีมันไปเลือกกินแล้วมันขี่ออกมา
0: ได้แกนมัน
2: ได้แกนมันบัดนี้คนก็ไปเก็บเอาไปเก็บเอาอยู่ในขี่ของมันหั่นแล้วเอามาล่างมาอีหยังอย่างดีผ่านกรรมวิธีแล้วจึงมาบดเป็นกาแฟและเวลาขาย
0: บ่ได้บดเสียคั่วก่อน
2: คั่วก่อนนั่นแหละเอามาผ่านกรรมวิธีได้ส่วนอาศัยผ่านกรรมวิธี 99.9กรรมวิธีนี่จะบดจะขวดจะอีหยังก็ตามแต่บางคนก็อบบางคนก็อันตากแห้งอีหยังก่อนและเวลามากินหั่นไปกันเป็นคณะคนอื่นก็สั่งกินกาแฟเนาะเฮาก็แนมเห็นอยู่ภูเขาตัวที่ว่าไฟที่ว่าตัวสิระเบิดหั่นเขาว่าคําแม่นมันระเบิดหั่น10นาทีแล้วว่ามันจะไหลมาแต่ว่าเฮาบังเอิญอยู่ในเขตนั้นของเฮาหั่นจะแพงกว่าของผู้อื่นหั่นประมาณ3เท่าแล้วคนก็ถามอยู่ว่าแซ่บบ่ป้ากินเบิ่งนี่ก็คือว่าตัวเองก็บ่แม่นนักกินกาแฟที่สำนานแดก็คือว่าคือกันหั่นแหละก็แก่ๆกว่าปุกกัวน้อยนึง
3: เนาะแม่นละปุกกัวน้อยนึง
2: เป็นกาแฟ
3: เพราะว่าอยู่ขอตัดบทน้อยนึงเพราะว่าอยู่ลาวหั่นเพิ่นส่งออกมาหลาย
0: เจ้า
3: แต่ว่าราคาจักแพงน้อยนึงเท่านั้นข้าพเจ้าตีแต่ว่า
0: เพิ่นใส่ under what name
3: ก็ใส่อันน่ะยังมีหูบอยู่เพราะว่า
0: เดี๋
3: ยวสิส่งให้น้องเบิ่งว่ากาแฟขี้เงินเพิ่นก็เขียน
0: แบบตรงๆเลย
3: แม่นเบียดตรงๆเลยแต่ว่ากราฟมันก็บ่ได้ใหญ่เพราะเฮาได
0: ้ถ้าเปลี่ยนชื่อได้อาจจะม่วน
3: ขึ้นบ่มันก็มีภาษาอังกฤษนําอยู่แถวนั้นแต่ว่าภาษาลาวเพิ่นเขียน
0: ภาษาอังกฤษเอิ้นหยังเงินผู้เงินผู้คอฟฟี
3: ่ก็บ่แม่นมันเขาเอิ้นตัวรั่ว
2: ตัวรั่ว
0: รั่ว
2: เพราะว่า
3: บ้านเฮามันก็แม่นเงินอมเงินอมมาแต่ว่าเงินหั่น
0: มันอม
3: ถ้าว่าบ่แม่นคันเงินหั่น
1: ส่ว
3: น
1: มากบ่แม่นอมอม
0: อม
3: เงินหั่นมันสิคิ้วคันเงินอมหั่นหมายถึงว่า
0: หอม
3: มันหอมมันสิบ่แม่นตัวอมตัวเงินหั่นน่ะ
0: เออมันมีกลิ่นของมันเอง
3: แม่กลิ่นของตัว
0: เงิน
3: หั่นน่ะ
0: แม่นแม่นแม่นแม่นคือกับอันบ่แม่นตรงยินนี่แม่นตูคือกับตัวอัน
2: นั้น
3: อยู่ก็ช่อง
0: กระฮอก
3: แม่นบ่กระฮอกบ่ง่ายกว่ากระฮอก
2: มันหักยาง
3: ก็ส้มบ
0: ่พอส้มเออพอส้มมันมีกลิ่นของมันเอง
3: เวลามันมีกลิ่นของมัน
0: ปล่อยกลิ่น
2: ขี้ของมันจะบ่แม่นเป็นก้อนกระปดกระแปดได้จะเป็นยาวๆขี้ออกมายาวๆแล้วเฮาก็ไปเขาก็ไปเคี่ยวเอาเคี่ยวเอากาเฟยืนหันเอาไป
0: เป็นพนักงานคอฟฟี่เน
2: า
0: ะ
2: เออเอาไปล้างไปหยังให้ยางดีผ่านกรรมวิธีให้มันสะอาดถึงอนามัยยังไม่เห็นเป็นกาเฟ่
0: เจ้าว่าถึงเรื่องกาเฟ่เนาะเฮาก็อาจจะยังคิดถึงกาเฟ่ดาวหรือว่าของบริษัทดาวเฮืองที่เคยมีชื่อเสียงเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเงียบๆลงไปเงียบลงไปหลายแต่ว่าก็ยังมีออกมาอยู่ข้าพเจ้าก็มักกินติดเนาะ จะไปซื้อไปย่างไปซื้อกาเฟ่อันแล้วมันมีธงสีคำโกลด์แดสีเงินสีแดงแดสีเขียวสีคำจะแซ่บเนาะเฮาไปซื้ออยู่นี่ก็รู้สึกว่าอยากหาซื้อยากหน่อยนึงเลยไผวัน
2: แม่นเพราะเพิ่นส่งออกต่างประเทศ
0: หาซื้อยาก
2: สั่งออกส่งออกต่างประเทศพวกเฮานี่จะซื้อได้นี่ก็ต้องรู้จักคนทางใดให้เพิ่นเอาออกมาขายให้เพราะว่าส่งออกต่างประเทศ
0: เพราะอันนี้เว้าซื้ออยู่ต่างประเทศนี่แหละ
2: ซื้ออยู่ต่างประเทศว่ะ
0: อยากหาอย่างนี้อยากหาซื้อยากนี่เจ้าอันนั้นเป็นกาเฟ่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องไปสร้างมา
0: แล้วไอ้เพวันเคยกินไก่ข้าวมันไก่ไหหนานบ
2: ่ข้าวมันไก่ไหหนานทั่วๆไปนี่บ
0: ่บ่อันนี้มันอันประวัติของมันนะประวัติของมันก็คือไก่ไหหนานนี่นะที่ว่ามีชื่อเสียงแล้วเพิ่นฆ่าแล้วเพิ่นใส่ธงออกมาไก่ไหหนานนี่จะกินต้นนอนที่อยู่ถึงต้นไม้มันกินนั่นแล้วมันตกลงมาแล้วเขาจะปล่อยไก่เขาจะไม่กินเลี้ยงใหญ่ด้วยหนอนหั่นนะไก่ตัวนั้นจะแซ่บ
2: มันนิ่ม
0: เขาจะฆ่าไก่ตัวนั้นได้อันฟอร์เซนใส่ถุงมาตัวนึงอยู่ที่65ดอลลาร
2: ์
0: เอามาต้มข้าวมันไก่ให้นานกินแต่ว่าเฮาไก่วูเวิร์นมาต้มก็แซ่บคือกันอันนี้ว่ามันจะบ่ได้ต่างแต่ว่าอันนั้นมีความรู้สึกว่าเออไก่นั้นมันได้กินตัวนอนหั่นนะ
3: เออตัวนั้นเน
0: า
3: ะ
0: ก็คือไอ้ยิงกินกาเฟ่ที่ว่าอันที่เงินมันเคี่ยวมา
3: เ
0: จ้าอันนี้
3: เพราะว่าเพิ่นเอามาขายหลายเด
0: ้ว่า
3: เออข้าพเจ้าไปเห็นแล้วเพิ่นส่งมาต่างประเทศก็หลายหลายคนก็สั่งลูกหลานดอก
0: สั่งมาให้เน
3: า
0: ะ
3: บ่เขาก็ว่าอยากลองเบิ่งเพราะว่าได้ยินอยู่แถวอินโดนีเซียคือมาเลเซียบ่หนองดวงดาวเว้าหั่นน่ะบัดนี้บ้านเฮานี่เขาบ้านเฮานี่เขาเฮ็ดโดยเฉพาะไม้เท่าว่าเฮ็ดเป็นอะไรเป็น
0: ออท็อป
3: เออแปลว่าเอาเงินนี่มาเลี้ยงโดยเฉพาะรถ
0: แหน่
3: เออเงินมาเลี้ยงโดยเฉพาะ
0: มันก็มีเวียกเฮ็ดละน้อง
3: มีแล้วมีหลายบริษัทอีกเด้บ่มีบริษัทเดียวเด
0: ้
3: มีหลายบริษัทอีกที่ว่าเอาเงินมาเลี้ยงแล้วเอาอันนี้กาแฟให้กิน
0: ฟังเพลงบ่ไอ้แซน
1: จ้ะสิฟังเพลงอ่ะก่อนสิไปฟังเพลงนี่คําควรนี่เพิ่นว่าซิเนาะคนที่อยู่ข้างๆเฮาในยามเฮาลําบากมีปัญหาและฮักเฮาแบบบ่หวังผลก็คือพ่อกับแม่ฉะนั้นใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็แม่นถือว่าโชคดีที่สุดเนาะก็บ่ได้บ่มีพ่อมีแม่ก็แม่นตายแม่นลุงแม่นป้าซึ่งเนาะตามสภาพ
3: แม่นแ
1: ม่นความจริงถ้าว่าที่สุดฮักที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือฮักจากพ่อจากแม่เพราะบ่ได้หวังผลแล้วก็บ่ได้ย่านเจ้าดีสิลื่นสิเหลืออีหยังบ่ว่าแต่เจ้าเฮ็ดได้ว่าแต่เจ้าเฮ็ดดีอ้าฟังเพลงมันม่วน
3: เจ้าคนอื่นขอขอบใจพวกที่ว่าเพิ่นเบิ่งออนไลน์เนาะนักสาวสวีบ่บุญไพวันบ่แม่นหลายๆท่านที่ว่าเข้ามาเนาะฉะนั้นขอบ่ขอบใจหลายที่ว่าเพิ่นเบิ่งไลน์
1: เอ้ามื้อนี้มาฟังว่าเมียบ่มาเป็นเรื่องซื้อเพลงเด้อมันสิเป็นยังไง

0: 99.9 FM
1: นั่นจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงเนาะม้วนๆเมียบ่มาว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเมียบ่มาอ้าวก่อนสิไปล้มกันอีกเรื่องต่อไปนี่ก็คําขวัญนี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะฟังหูไว้หูแล้วก็ฟังเบิ่งอันใดคัดถือก็เอาบ่ถือก็พิจารณาเบิ่งเนาะเพิ่นว่าเก่งแบบของเฮาเก่งแบบของเฮาคือแนวใดเพิ่นว่าปลาบ่พิษที่บินบ่ได้นกพิษบ่อนใดที่ลอยน้ําบ่เก่งสิ่งที่เจ้าเฮ็ดได้คนอื่นอาจจะเฮ็ดบ่เป็นจุดเด่นของคนแตกต่างกันเฮาก็เก่งในแบบของเฮาฉะนั้นอย่าใส่หูตัดสินคนทั้งตาทั้งที่ตายังบ่เคยเห็นและใจยังบ่เคยเข้าใจความจริงทั้งหมดของเขาเจ้าฉะนั้นเกิดอันนี้ก็เป็นคำควรที่ว่าเอามาศึกษาเบิ่งจ้ะเมื่อกี้นี่คือว่าเว้ากันข้างไว้อันอีหยังก็เรื่องนั่นๆคนไปยามบ้านขี่เฮลิคอปเตอร์กันบ่
2: อ้าวเป็นหยังคือฮู้ว่
1: า
2: ว่าทันได้เสลย
1: เสล
2: ยว่าทันได้เสลยจ้ะโอเคเว้าถึงเรื่องคนส่วนหลายเนาะไปบ้านเฮาก็ก็จะมีเอาผลงานไปฝากเนาะว่าโอเคเฮาสามารถที่จะทําความหังความมีเนาะรวยแล้วก็อยากไปเพื่อแพ้เนาะท่านนางผู้นี้ก็คือท่านนางรัฐมันยังก็ใส่ละเพิ่นชื่อหยังวะท่านนางไสยเสนเนาะพิษสมัยไสยเสนเนาะเพิ่นได้เมาโยนเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทลาวเดินอากาศเนี่ยลาวเดินอากาศAS350 เนาะบินจากเวียงจันทน์ไปเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตไปลงอยู่เดินอยู่บ่ได้มันลงเดินอยู่ในลงอยู่ห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนห้องเฮียนที่มีชื่อว่าห้องเฮียนแก้งดอกนึกแก้งกอกเหนือ
3: แก้งกอกเหนือ
2: เพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาของฝากไปฝากให้น้องๆที่โรงเรียนมีอย่าง
3: น
2: ั้นแหละ
3: อันนี้เป็นการดีเน
2: า
3: ะ
2: การดีนี่แต่ว่าแปลว่าไปแบบแปลว่าเนี่ยก็ฮือฮามาเฮา
3: เจ้าหาความจริงเพิ่นก็เฮ็ดเรื่อง
2: เพิ่นเฮ็ดเฮาก็บ่ได้ดีเพิ่นมีเงินเนาะเซาเฮลิคอปเตอร์ได้
3: มีเงินเพิ่นก็ไปแบบว่าอยากเซฟตี้อยากเรื่องความเซฟตี้ของเพิ่นเอง
2: ขี่ยน
3: ต์แล้วเพิ่นขี่ยนต์ไปเจ
1: ้
3: าเมื่อเช้านี่ครับพระจะไปเปิดเบิ่งในเห็นในคลิปแบบว่าเอาพวกนาคาไปอเมริกาน
1: าคานักทีมเตบัน
3: ทีมเตบันหน่อย
2: แหน่
3: ไปอเมริกาพวกอเมริกาต้อนรับแม่น
2: า
3: คาพระจะเห็นบ่เพราะว่าได้ๆเฮาก็ทีมกันบ่ได้แต่ว่าความผูกพันระหว่าง
2: คือลาวนอก
3: ระหว่างลาวนอกกับลาวในเนาะอันนี้เฮาบ่ตีหั่นแหละเฮาก็บ่สามารถจะเว้าได้ว่าบ่ได้มี
1: เว้ามาจุดนี้ก็ลืมคําตัวนั้นเพิ่นที่ท่านเหี่ยมเพิ่นเล่าให้ฟังอ่ะเนาะคนเฮาเปลี่ยนสัญชาติได้ขอสัญชาติได้แต่จะสิไปเปลี่ยนเสื้อชาตินี่คือสิบ่ได
2: ้ยากยาก
1: เฮาเบิ่งเฮาก็ฮู้เขาเจ้าก็ฮู้จักแล้วเห็นบ่ตัวอย่างคือยังอยู่ในอเมริกาเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮาพวกอ้ายตำรวจอ้ายซั่นเนาะมายืนสังเกตเบิ่ง
2: ถ้าจับคน
1: ผู้ใดเป็นยังไงจับโลด
2: น่าสงสาร
1: บ่ต้องเว้า
2: หยังน่าสงสัยจับเลย
1: เจ้าล็อกเจ้าเว้าง่ายๆว่ามัดเจ้าอยู่ซะก่อนจะค่อยมาว่ากัน
2: เจ้าน่าสงสัยมันจับโลดเนาะครับเจ้าก็เห็นอยู
3: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดคือเก่าได้บ่ได้แล่นเข้าไปจ
2: ับเลยมาใกล้ๆ
3: บ่เพิ่นย่างเข้ามาแล้วก็เซเฮโล2คนแล้วก็มาประกบจังแล้วย่างออกไปเลย
2: ล็อกโลดเนาะ
3: แปลว่าสายขัวแล้วก็ย่างพากันย่างออกไป
2: เจ้า
3: สบาย
2: เพิ่นทางนางยังก็รัศมี
3: เนาะ
2: เพิ่นก็ได้เว้าว่าเพิ่นมีใจอยากจะมาซอยปรับปรุงโรงเรียน
3: นี่เป็นการดีเน
2: า
3: ะ
2: มาให้เอาขนมหยังมาต้อนเด็กน้อยหยังเจ้าก็เป็นการดีเนาะแต่ว่าก็คือพวกเขาเว้าเลยว่าบ่ว่าท่านจะมาด้วยวิธีใดขี่รถสล้อยบ่ขี่รถเบนซ์รถเบนซ์บ่รถเก่งขี่เฮลิคอปเตอร์แต่ว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะมา
3: เพื่อจะช่วยเหลือ
1: มีน้ำใจ
3: มีน้ำใจที่ว่าช่วยเหลือแม่น
2: ท่านน่ะไอ้ยิงจะขี่หยังขี่จรวดไปบ
3: ่
2: ขี่จรวด
3: โอ
1: ้ท่านสิให้เดินห้องครับบ
3: ่ท่านลักษณะเพิ่นนี่มันสิได้บ่ก็บ่เป็นหยังเนาะคั่นเพิ่นสร้างโดรนได้เฮาสิขี่โดรน
2: ขี่โดรนไปเนาะเจ้าแล้วนั่นก็นั่นเนาะเป็นสิ่งที่
3: เจ้าสิ่งที่ดีเนาะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้า
3: ฉะนั้นก็เฮาก็ภูมิใจที่ว่า 99.9ความหังความมีเนาะนะฮะก็อยากอวยพรให้เพิ่น
2: อ่ะเมื่อวานนี้เห็นว่ามีขึ้นมานี่มีงานศิลปิน
3: เจ้าศิลปินของอันนี้ครับพระเจ้า
2: ลัดนิ
3: ส
2: า
3: เวลลัดนิสาเวล
2: เป็นจังไดยิงรอฟังได
3: ้ก็มีกันนี่มีแนวใดแนวเสียหลายอันครับพระเจ้าต้องบางคนก็สิว่าโอ
2: ้เว้าแนวใดก่อน
3: แนวใดเนาะแนวใดหมายถึงว่าเป็นการที่ว่าส่งเสริมแบบศิลปินมีหลายๆทางที่ว่าเป็นนักอยู่หันคนไปก็ส่วนมากเป็นนักศิลปินนักร้องนักยังนักร้อง
2: นักประพันธ์
3: นักประพันธ์
2: จ้ะ
3: ฉะนั้นเฮาก็ต้องปุ่มร่วมกันเข้ามาเพื่ออยากให้เอาเพลงรุ่นเก่าๆบ่หรือว่าเพลงรุ่นใหม่เพลงยังขนาดเป็นการดีแม่นบ่อันนี้ข้าพเจ้าแต่ว่าสิ่งที่บ่ดีมันก็มีสิ่งดีก็บ่ดี
2: สิ่งบ่ดี
3: มันก็สิ่งบ่ดีหมายถึงว่าเพิ่นอาจจะบ่โฆษณาไปหลายโพดฉะนั้นน้องตุ้ยเลยบ่ฮู
2: ้
3: น้องตุ้ยก็เป็นผู้นึงที่ว่าเป็นศิลปิน
2: จ้ะ
3: แม่นต่
2: ออือ
3: ธรรมดามันก็ต้องให้มัน
2: สดๆไปนะอามินเออ
3: แม่นต่อนี่มันนี่เฮาก็ต้องอันนี้อันเนี้ยข้าพเจ้าสามารถเว้าได้แต่ว่าคั่นว่าอันนี้คั่นว่าเพิ่นเป็นกวงควงอีหลีนะบัดนี้ควงกวงควงของเจ้าหั่นน่ะมันต้องมีมันต้องมีอย่าสู้ให้มันมีลิมิตเกินไปเข้าใจตัว
2: ให้มันควงควงขึ้น
3: ให้มันควงควงขึ้น
2: จ้ะ
3: อันนี้เจ้ายังมีลิมิตอยู่ยังว่าเออน่ะนั่น
2: กลุ่มนั้นกลุ่มนี
3: ้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่แหละครับจะบอกตัวนี
2: ้แบ่งกลุ่ม
3: โอเคแบ่งกลุ่มฉะนั้นบ่อยากให้มันมีแบ่งกลุ่มถ้าว่าเจ้าเฮ็ดเพื่อชุมชนหรือว่าเฮ็ดเพื่อนี่ต้องให้มันกวงควง
2: ศิลปินมันต้องกวงควง
3: อ้าวเพราะว่าศิลปินมันต้องกวงควงเพราะว่าศิลปินนี่เฮาสามารถออกน่ะล่มได้
2: แม่น
3: ด้วยความศิลปินของ
2: เฮา
3: เพลงสามารถสื่อสารได้มัดทุกๆอัน
2: แม่น
3: แม่นตัว
2: แม่นบ่แม่นว่าเจ้าแม่นศิลปินมาแต่สปป.ลาวแล้วเจ้าบ่แม่นคนของศิลปินค่อย
3: นั่นเห็นบ่
2: มันจะมีแย
3: ่มันต้องมีข้อตัวนี้
2: เห็นบ่อ
3: ันฉะนั้น
2: เขาเจ้าต้องเริ่มมาไต่ตองว่าคําว่าศิลปินนี้มันบ่มีพรรคการเมืองมันบ่มีการแบ่งปัน
3: แบ
2: ่งแยกเจ้า
3: เห็นบ่ฉะนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าการ
2: แต่ว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกก็ว่าข้าเจ้าจะมีความบ่พอใจอันนี้ว่าตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเนาะบ่พอใจที่จะเห็นศิลปินท่านอื่นที่มาแย่งหรือว่ามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติคำว่าจงรักภักดีต่อประเทศชาติมันรักลาวรักประเทศลาวรักความเป็นลาวแต่ข้าเจ้าจะ
3: บ่แม่นเพราะว่าบ่เข้ากับอุดมการณ์ข้อย
2: แย่แม่นๆอันนี้ก็เฮาเว้า
3: บ่อันนี้ในเฮา
2: เว้าความจริง
3: ข้าพเจ้าเว้าความจริงจะมีนักศิลปินมาร่วมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สิอธิบายให้ฟัง
2: ว่า
3: เขาเชิญข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็เป็นผู้นึงที่ว่าเป็นศิลปิน
2: แ
3: ย่อย่างน้อยข้าพเจ้าก็ล้ำ
2: ล้ำเป็น
3: บ่มันตัวนี้บัดนี้คั่นไปแล้วนี่เออมาหาข้าพเจ้าแล้วก็ว่าเออคั่นเจ้าอยากปรับปรุงแบบใดหั่นน่ะเจ้าก็ให้ความเห็นข้อยเด้แม่นตัว
2: จ้ะ
3: เจ้าเลิศว่าเออข่อยเฮ็ดไปแล้วข่อยขอบ่ถือว่าความเห็นของเจ้าบ่มีความหมายแม่นว่าเออความเห็นของเจ้านี่บ่มีหยังดอกบ่นับถือบ่ให้ความนับถือแม่นต่อ
2: เจ้า
3: คั่นว่าเจ้าอยากเปิดกว้างเจ้าก็ต้องให้ความนับถือแต่ละคนให้ความนับถือซึ่งกันและกัน
2: เจ้า
3: อันนี้เจ้าเลิศนับถือว่าโอ้ของข่อยเป็นจังซี่ข่อยพ่อ
2: แม่น
3: พวกเจ้าบ่ต้องเข้ามาใกล้
2: เจ้าศิลปินนี่บ่อันคําว่าศิลปะหรือว่าศิลปินนี่บ่ควรมีการเมืองเข้ามา
3: บ่ควรมีการเมืองเข้ามา2มาก็บ่มีการแบ่งแยกกันบ่มีการขีดกัน
2: เจ้า
3: แม่นต่ออ
2: ื
3: ออันนี้มันต้องเข้าใจตัวนี้
2: เจ้า
3: อือ
2: เจ้าแม่นๆข้าพเจ้าก็เห็นพร้อมเนาะแล้วข้าพเจ้าก็เคยมีความเสียงเปิด 99.9 แย่มีความรู้สึกว่าข้าเจ้าแบ่งปันขอบเขตคําว่าศิลปินนี
3: ่
2: ให้มันน้อยลง
3: ให้มันน้อยลง
2: เจ้า
3: บ่ให้มันน้อยหย่อนหยังเพราะว่าข้าเจ้าน่ะเฮ็ดทั่วอ้อมข้าเจ้าเอง
2: แม่นๆแม่น
3: แม่นตั่ว
2: แม่น
3: เจ้าเปิดกว้างแม่เอาหัวซะน้องออกแม่
2: แม่นเออจะมีงัวเข้ามามีกระทิงเข้ามาม
3: ี
2: เสือเข้ามาสางเข้ามาเอออันนี้เรามีแต่แกะ3ตัว
3: เออแกะดําอีก
2: ไอ้ยิงดิไอ้ยิงอาจจะได้ครับอ่ะมันยังก็ครับอีเมลจ้ะ
3: เออก็สิได
2: ้ว่าถึงเรื่องศิลปินนี่นะเฮากลับขึ้นมาเว้าถึงเรื่อง AI น้อยนึงเนาะ AI เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนแล้วนี่เป็นต้นมาก็คือท่านบ่สามารถที่จะเอาเพลงลาวเพลงเก่าเข้าไปโหลด แล้วให้ AI หันห้องถึงว่าจะห้องเพี้ยนบ่เพี้ยนห้องถูกบ่ถูกบ่ได้ล่ะเพราะว่ากฎหมายขึ้นมาก็คือเจ้าของเพลงสามารถฟ้อง AI
3: นั่นแหละ
2: ได้300ล้านไอ้บิงไอ้ยิงสมมติว่าเขาจะเอาไอ้แสนเอาเพลงเจ้าซะไปเอาเพลงไอ้ยิงแต่งซะเอาไปเฮ็ดเป็นเวอร์ชั่นห่วยๆออกมาห้องเพี้ยนหั่นน่ะเจ้าสามารถฟ้องเสียหายบ่แม่นฟ้องไอ้เสียในฟ้องบริษัท AI เอิ้น Suno บอกว่าเนาะผู้นี้เอาเพลงข่อยมาห้องนี่มันห้องเพี้ยนห้องจืดห้องบ่ถูกจังหวะห้องสำเนียงบ่ถ
3: ูกอันนี้มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแม่นน้องตุ้ยเพราะว่าต้องให้ความนับถือพวกที่ว่าแต่งออกมา
2: แม่น
3: ให้เกียรติเขาเจ้าให้เกียรติครูบาอาจารย์ที่ว่าเพิ่นแต่งออกมาเพิ่นแต่งคือน้องตุ้ยจะแต่งเพลงเรื่องแหวนมือสายผู้อื่นเอาไปร้องแนวนึง
2: เป็นหอย
3: เป็น
2: หอยเวียนมือขัว
3: มือขัวมือกลางมันสิถือว่าน้องตื่นสิดีใจว่า
2: แม่นๆสามารถฟังได้จ้ะ
3: แม่นตัวเฮาก็ต้องธรรมดามันก็ต้องปกปักไว้น้อยนึงให้เกียรติผู้ที่ว่าครูบาอาจารย์เลขาสิทธิ์ของเพิ่นแม่นตัวเพิ่นเฮ็ดแบบใดต้องถามเจ้าของเพิ่นเองก่อน
2: เอาฟังเพลงก่อนซะ
1: บ่ทันบ่เฮายัง
2: โ
1: อ้4นาทีอ้า
2: วโอ้ย54ห้าสิบสี่บ่ทันบ่ทัน
3: เออห้าสิบส
2: ี่บ่ทันไอ้คำเซนเตรียมไว้เลยตีว่า
1: อัน
2: เขาก็ว่าโตก็ได
3: ้
2: เว้าโตก็ได
3: ้เสนอกับว่าเฮานี่ก็ได้ว่าแต่เรื่องศิลปินคืนนี้เนาะเพราะว่าน้องตุ้ยนี่เป็นเอามาขั้นเอามาแล้วเขาก็บอกให้เขา
2: ว่าโตว่าโต
3: แต่ว่าแน่นอนที่สุดแหละเขาสิส่งอีเมลมาหามาด่ามา
2: อันนี้
3: เขาเพราะว่าเขาบอกความจริงเด็ก
2: เขาว่าความจริง
3: ความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายเพิ่นบอกว่าให้ว่าฉะนั้นสัจจะวาจานี่เฮาก็ต้องถือสำคัญเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่อันนี้เพื่ออยากให้ทุกสิ่งทุกงานมันดีขึ้นมาแม่นข้าพเจ้าติละทำลายบ่แม่นเด้เขาเจ้าติเพื่อให้มันดี
2: ข้าพเจ้าเคยเห็นไอ้คำแสนเป็นเคยเป็นประธานสมาคมสโมสรศ
1: ิ
2: ลปินลาวมีวิดีโอมีรูปเป็นหลักฐาน
1: ท่านเชื่อให้ออกความเห็นกันอย่าขอออกความเห็นน้อยนึงเนาะเฮาก็คือว่าแหละมันก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านไปคันว่าเรื่องศิลปินนี่ก็พอฮู้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นพุ่นล่ะตุ้ยผู้นึงที่ว่าได้คุ้มอยู่ในหันหมาเนาะ
2: แม
1: ่นๆเฮาก็คิดว่าเฮาปรารถนาว่าคันพวกน้องนุ่งรุ่นใหม่เฮ็ดไปเฮาก็อยากให้ตามความเหมาะสมแล้วให้ได้เจริญงอกงามขึ้นไปนะบ่แม่นเฮ็ดขึ้นมาแล้วเพื่อว่าติกันคัดกันหรือว่ามันบ่ไปไสบ่ไปบ่มาหรือว่าเผลอๆแล้วมีคําเว้าคําว่าแห้งขยายออกไปอีก
2: จ้ะ
1: คันถามคันตุ้ยถามว่าข้าพเจ้าว่าให้ออกความเห็นนี่ข้าพเจ้าฮู้ตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนี่ปัญหามันอยู่ไสก็เคยเว้าแต่ว่าบ่ขอเว้าอยู่ในพับลิก
2: อ
1: ันแม่นเว้ากันมันเว้าอยู่ในกล่องประชุมบ่ถึงว่าในส่วนตัวคนเพื่อเฮาจะแก้ไขปัญหานี่ก็ภูมิใจว่าเอาอย่างน้อยข้าพเจ้าภูมิใจว่ายังมีงานศิลปินเกิดครับอย่าภูมิใจแต่นะแต่เรื่องปัญหาขอเอาไว้แก้ไขหรือว่าถ้าหากว่ารุ่นน้องรุ่นนุ่งเพิ่นต้องการเฮาก็พอจะให้ความแนะนําได
2: ้
1: นี่ข้าพเจ้าอยากขอความเห็น
3: อันนั้นมันความเห็นของทางครับแสนความเห็นของข้าพเจ้านี่มาแสดงว่าอยากปรับปรุง
1: อ้าวเพิ่นมาถามได้ๆตรงได้เว้า
3: ก็จะว่าเฮาปรับปรุงอันนี้เพราะมันมีขึ้นมาแล้วเฮาปรับปรุงมันแม่นบ่
1: แล้วตัวนึงที่ข้าพเจ้าเห็นพร้อม strongly แข็งแรงที่สุดมันคือตัวเว้าศิลปินเป็นเพื่อสร้างความแพงสามัคคีบ่มีแยกสันวรรณะบ่มีเอาการหมอกการเมืองหรือว่าเอาข้าวนั่นทานนี่เข้ามา
2: แม่น
1: สนานเฮ็ดไปตามมันก็มีธรรมนูญเด้
2: แม่น
1: เพิ่นก่อตั้งขึ้น
2: เพิ่นน่าจะเอาธรรมนูญข้าพเจ้าจื้อได้อยู่ตอนสมัยไอ้สมวิไลเป็นประธานเนาะข้าพเจ้าก็ได้ซวยมีการซวยประธานไอ้สมวิไลจนมาถึงไอ้คําแสนยังมีวิดีโอเก็บไว้อยู่เนาะตอนนั้นเป็นจุดสุดยอดของสมาคมสโมสรศิลปิน
3: ลาว
2: แม่นบ่ความฮักแพงความหยังเนี่ยมันอยู่ที่สุดยอดเนาะแต่ปัจจุบันนี้เฮาก็บ่ว่าเพิ่นบ่มีความฮักแพงแต่ว่าเพิ่นมีการแบ่งสั้นวรรณะแบ่งออกไปหั่นนะเฮาก็หวังว่าสิ่งที่เพิ่นแบ่งหั่นเพิ่นจะไต่ตองดีๆว่าเออสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดหั่นมันอยู่ที่1975มันบ่ได้อยู่ที่ปี2026อันนี้เว้า50ปีผ่านมาแม่นบ่อันนี้เว้าธรรมดาเว้าให้ทุกท่านให้ตื่นอันนี้ก
3: ็ตื่นซะ
2: wake up yeah ตื่นขึ้นมาแล้วมาเว้านํา
3: เปลี่ยนซะ
2: น้องหนุ่มดีๆแม่นๆเอออันยิ่งสิได้รับอีเมล บักหลายๆเลยแบบนี้นะโอเค
1: สิบดีดีถือว่าขั้นมีฟีดแบคมาหรือว่ามีอีเมลมาเขาก็โวยไปสนใจเรื่องใดก็แก้ไขได้ครับ
2: ว่าอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เปิดอันเปิดกระป๋องที่มีหนอนข้างในเนาะมันหากมันมีหนอนเต็มนะ
3: โอเคมีหนอนอยู่แล้ว
2: 10โมง57เนาะเขาเข้าไปทางรายการก็บอก
1: ตอนนี้แม่ละยังอีกน้อยหนึ่งเขาสิมาเข้าทางรายการสถานีแล้วจึงก็มาล้มกับต่อยังมีหลายเรื่องอยู่ออนโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องสนใจเรื่องสาระแดมีสาระแดแล้วก็มีเนี่ยบ่มีแดก็มีอ่ะเข้ารายการสถานีแล้วเขามาล้มกันต่อ
0: online.com.au on your smartphone app on your radio 99.9 FM this is SWA Sydney's West
4: imagine the joy of helping a child feel safe supported and truly loved
5: that's the power of foster care
4: every day foster carers make a real difference to young people sharing laughter building trust and creating memories that last a lifetime
5: are you ready to open your heart and your home to a child
4: become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be
5: visit mckillop.org.au to learn more
6: station sponsor
7: Paul and his team at Academy for Annual Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
8: If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, The Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
9: In 20 meters, turn left.
10: You don't always like doing what you're told.
9: I said left.
10: But driving in floodwater, you know better than that.
9: Dangerous conditions ahead. Calculating new route.
10: Even a few centimeters of floodwater can get you into trouble. So stop, turn around, find a safer way.
9: You have reached your destination safely.
10: Remember, drive through a flood, you could be gone in a flash. Brought to you by the New South Wales SES and NRMA Insurance. Find out more at stormsafe.com.au.

0: ท่านเขามาเบิ่งไลฟ์ Facebook ไลฟ์
1: เจอไอ้ใส่หมอ1
0: ว่า Facebook ไลฟ
1: ์มันม้วน
2: จับไอ้ใส่หมอ1
0: สงสัยจับไอ้ใส่หมอ
2: 1จับไอ้ใส่หมอ1
0: มาไปหันไป
2: มาไปไลน์
1: จับไอ้ไป1
2: มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่งเทคเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าแมนเพิ่นว่าพวกทุกท่านเห็นพร้อมเนาะว่าอยากให้อันศิลปินหรือว่าคนลาวที่มีจิตใจมักเรื่องศิลปินศิลปะการคิดการเขียนหั่นนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบ่แม่นแตกแยกกัน
0: แม่นล่ะฉะนั้นเขาเจ้าก็บ่เขาไปถามว่าฝ่ายนั้นก็บ่แม่นว่าเขาบ่ได้แตกแยกแต่ว่าคือเฮาได้เว้าไปแล้ว
2: ข่อยอยากแยกแตกเพราะว่าอย่าง
0: เพราะว่าเจ้าหันนั้นเฮ็ดหัวตั้นเจ้าเองหลายโพด
2: เ
0: อาหัวออกได้บ่คือน้องที่ว่า
2: ก็แม่นเนาะถ้าว่าเฮาเปิดกว้างหรือว่าเปิดกว้างแนวคิดของเฮาเนาะเฮาบ่ต้องคิดถึงเรื่องว่าความจริงซะสุมาได้ทั้งเหนือกูมาได้ทั้งใต้หั่นนะล้ำ 4,000 ดอนม่วนกว่าครับถุ่มได้จริงเอาแล้วได้บัดนี้น่ะพิดกันแล้วได้มันบ่แม่นเนาะมันม่วนหมดเนาะจังได๋เพราะว่าครับงึมนี่สิม่วนกว่าล้ำ 4,000 ดอนเอาแล้วดีใจสกมวยกันล่ะ 4,000 ดอนกับครับงึมเขาอยากให้คนลาวทุกคนหักกันหักแพงกันเนาะบ่ว่า
1: เฮ็ดองค์การจะตั้งหรือสมาคมก็แม่นเฮ็ดขึ้นมาเพื่อหักแพงกันบ่แม่นเฮ็ดขึ้นมาแล้วไปจองหรือไปเป็นกรรมสิทธิ
2: ์แม่น
1: บ่แม่นเจ้าต้องเข้าใจว่าเจ้ามาบ่มีหยังเจ้าไปก็บ่มีหยังสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่น่ะมันจะจ้องอยู่หั่นเพื่อคนรุ่นต่อไปบ่แม่นเพื่อเจ้าอันนี้ลางเทื่อลางคนหั่นเส้นเพิ่นสิตั้งเป็นกฎออกมาบ่เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายpresident ก็ต้อง2ปีอย่าง4ปีคันเจ้าดีอีหลีก็เอาไว้2เทอมเป็น8ปี
2: แม่น
1: กับมรดกของเจ้าแล้ว
2: เว้าถึงเรื่อง
1: เว้าอันนี้เจ้าอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จะไปฮอดอันนี้มัน
2: เว้าถึงเรื่องเลือกตั้งเนาะก็ขอแสดงความยินดีนําอันเฮียเกียกเนาะเฮียเกียก45ลาด
0: จ้ะ45
2: ซึ่งสัปดาห์แล้วเนาะมีการเลือกตั้ง
0: ว่าสิถามอยู่ได
2: ้ผู้ยังก็เขาจะเอิ้นคณะบริหารของสมาคมจีนลาวสุดที่12เนาะก็ได้ผลออกมาก็คือเฮเกียกได้ถูกเลือกเป็นครั้งที่2เพื่อที่จะมาเป็นประธานเนาะเฮเกียกเพิ่นก็ได้เว้านําข้าพเจ้าเกิ่งไว้ว่าครั้งเที่ยวนี้เฮาจะเฮ็ดให้มันดีขึ้นรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: สมาชิก
2: เนาะให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่นก็มีความผูกพันกับทางสถานทูตเนาะเพิ่นหักแพงกับทางสถานทูตเน
0: า
2: ะ
0: อันนี้ก็
2: ไปมาหาสู่กัน
0: ธรรมดาอยู่แล้ว
2: สถานทูตลาวอันนี้เพราะว่าความจริงเนาะก็มีการหักแพงกันแล้วเพิ่นก็บอกกึ่งไว้ว่าจะเฮ็ดให้สมาคมนี่ก้าวไปก้าวหน้าต่อไปเนาะก็ยินดีนําเพิ่น
0: เจ้ายินดีนํา
2: เป็น 99.9 yeah นั่นก็เป็น
0: นิมิตอันดี
2: เยเป็นครั้งที่2
0: ครั้งที่
2: 2เลือก2ครั้งแต่ข้าพเจ้าบ่แน่ใจว่าเขาจะให้จะเลือก3ครั้งบ่ได
0: ้มันคือกับธรรมนูญ
2: ว่า
1: ธรรมนูญจะต้องเบิ่งธรรมนูญ
2: โอ้ไอ้ยิงได้5เทื่อแล้วบ่
0: ได้วะ
2: ประธาน
0: ท่านอัน
1: นี้สวรรค์กับสมาชิก
0: ครับแทน
1: คือกับสมาชิกกับสิเลือกบ่มีปัญหาบ่แม่นหยังได้บ่แม่นว่า
2: บ่มีผู้
1: เราตามค่อยเข้าใจหลายๆคนบ่แม่นว่าผู้เป็นอยากอยู่เด้มันบ่มีผู้อยากมาเป็น
2: หรือว่า
1: ข้าพเจ้ามี
2: คุณวุฒิบ่เพียงพ
0: อการมีส่วนสองมาแล้วเพราะว่าเฮาเป็นประธานเนี่ยมันการเสียสละ
2: แม่นเสียสละ
0: มันคือการเสียสละคือน้องตุ้ยฮู้ค
1: ั่
0: นน่ะ
1: เว้าง่ายๆว่างานสังคมได้สิบ่เห็นหน้าบ่ยิงเนาะ
2: ออกไปเบิด
1: ต้องเสียสละได้จังค่อยไปได
0: ้มันเสียสละตัวนั้นเฮาก็เสียได้เนาะแต่ว่าตัวนึงอีกคนเจ็บคนเป็นเฮาต้องพยายามฉะนั้นเฮาต้องใส่แปลว่าพลังงานของเฮาเอง
2: แม่น
0: ไปหาคือน้องตุ้ยฮู้หั่นแหละน้องตุ้ยเฮ็ดมาบ่ได้เงินได้คําเลย
1: พลังเฮือพลังแฮงพลังเวลาแล้วก็พลังถงจิตใจ
0: พลัง
1: ถงเงิน
0: เห็นบ
2: ่เจ้า
0: สําคัญมันตัวนี
1: ้เฮาเสียสละภาษีสวยของเอิ้นภาษี
0: ร่างคนหั่นนะคืออันน่ะอยากเว้าแนวนึงให้น้องตุ้ยฟังนะร่างคนเพิ่นมีความรู้ความหลากหลายกว่าเฮาคันได้ปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปเนาะเพิ่นมีความสามารถหลายอายนี่โรงเรียนไฟใหม
2: ่
0: ก็ยังไม่เป็นประธาน
2: เ
0: พราะว่าเป็นหยังเฮาบ่มีความนั่นน่ะนี่แต่ว่าเฮามีความสามารถซื
2: ่อความรู้รอบตัวแล้วก็คือแย่
0: เจ้าอันนี้เฮาเว้าความจริงนะนี
2: ่
0: ผู้ที่ว่าเพิ่นมีปริญญาเอกปริญญาเพิ่นก็สิเลี้ยวบ่เฮาเพิ่นก็สิหัวขวนอยู่ ว่าเป็นยังเพิ่นบ่โดดเข้ามามาซอยอันนี้แม่นความที่ว่าเฮาอยากเฮ็ดแม่นว่าความฮู้คําน้อยๆซ้ําเฮานี่นะแล้วเฮาก็ยังมาเป็นประธานแล้วเพิ่นก็บ่ให้เฮานี้ซั่นจังซี่ลางคนก็ตีราคาว่าโอ้เพราะมันโง่ซั่นจังซี่เฮาว่าเออเฮาขอโง่ไปซะความโง่ของเฮานี่เพื่อช่วยเหลือสังคมแม่นตัวว่า
2: จ้า
0: ตัวนี้มันต้องเข้าตัวนี้เฮานี่เข้าตัวนี้แต่ว่าลางคนก็ว่าเออมันได้หยังขึ้นมาสิ่งที่เฮาได้เฮาพอใจเฮาได้ช่วยสังคม
2: แม่น
0: แม่นล่ะ
2: แม่นอ้
1: าวโอเคมีข่าวด่วนๆเด่นๆออกมาแต่นี้ข้าพเจ้าเบิ่งFacebook ซื่อๆเด้อยังบ่ทันแน่นอนอยากให้น้องดวงดาวคอนเฟิร์มว่ามีแผ่นดินไหวอยู่อลาสก้าหรือว่าบ่แม่นอลาสก้าซอรี่อันนี้มีหยังนั่นน่ะ
2: อยู่ไส
1: แม่นหยังฮาวายแถว
2: ฮาวายวะ
1: 8.9 พุ่น
3: คอนเฟิร์มบ่ทันได้เพราะบ่ได้อ่าน
1: เจ้าจะให้น้องดวงดาวอ่าน
2: มันเจ้าเดี๋ยว
1: นี้เป็นด่วนๆแต่ว่าเฮาจังค่อยมาล้มกันต่ออ้าวมาฟังเพลงเหมือนม่วนถ้าก่อนจะไปฟังเพลงแกก็คือว่าละเนาะอ่ะ
4: Ninety-nine point nine.

0: 99.9
1: น้องอินแตงเนาะผลงานของเพื่อนที่ว่าได้สร้างตอนสุดท้ายที่ว่าเพื่อนสีได้จากพวกเข้าไปเนาะก็เป็นคล้ายๆกันกับมาเพลงตอนนั้นกำลังฮิตแบบคือกันกับแม่ยังก่
2: อ
1: ตัวนี้เศร้าสองเลง
2: เศร้าสองเลงสามเศร้าสามเลงสี
1: ่เศร้าสองเลงสี
2: ่แล้วก็หกโมงครึ่ง
1: ยังบทสนอดหกโมงครึ่งเพราะว่าตอนนั้นบทสนอดอันนี
2: ้ว่า
1: แต่ว่าก็ขึ้นกับแม่ยังก่อเศร้าแล้วบานหน้านะ
2: เศร้าแล้ว
1: กำลังฮิตตอนนั้นแต่เพลงนี้ก
2: ็
1: ฮิตย้อนว่าแม่ยังเมื่อเวลาเขาไปได้ที่ไปงานไปยังหั่นน่ะเมื่อเวลานะมีแอลกอฮอล์เข้าบ้านแดงไปยังเสียงเพลงอัดหูอัดยังเข้าไปล่ะตอนใดที่หั่นน่ะ
2: จบ
1: เพลงแบบนี้หั่นแปลว่ามันพาให้ปลุกใจขึ้นมา
2: แม่นๆเป็นเพลงปลุกใจเสือป่า
1: เป็นเสือขึ้นมาหมายถึงตะกี้เป็นมนุษย์ธรรมดานั่งอยู
2: ่
1: มันเลยเกิดขึ้นว่าเป็นเสือไปยังขึ้นว่าแอนว่าตัวนี้ให้บ่ศิลปินนี่เห็นบ่
2: เห็นบ
1: ่พาให้ปลุกใจคน
2: จ้
1: ะฉะนั้นเฮาจะไปเอาศิลปินนี่มันแยกเป็นของเฮาเป็นแยกของเป็นคนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้บ่ได
2: ้แม่น
1: เฮาต้องเข้าไป
2: ไอ้ยิงเสือบ่ว่าเพลงบางเพลงนี่น่ะเฮ็ดให้ประชาชนสามารถที่จะปุ้มหุ้มกันปุ้มหุ้มกันเย
1: ่คนบ่เข้าใจซื่
2: ออ
1: ันนี้เป็นพลังอันใหญ
2: ่ยิ่งใหญ่ของคําว่าศิลปะ
1: ศิลปะที่ว่าต้องสามารถดึงเข้ามา
2: yeah.
1: มีผลงานดีที่สุดเนี่ยเห็นว่าคนเฮาก็
2: ม
1: าอาจจะเบิ่งไปมันเผิน
2: แม่น
1: แต่ลางคนก็เบิ่งไปแบบเลิกว่าโอ้มันก็มีอันนี้หลาย
2: แม่น
1: ครบนี่พลัง
2: พลังของบทเพลงเนาะ
1: บทเพลงจ้ะ
2: จ้าเอ้ยไพวันมีกลับก่อนอย่างบ่ที่จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟัง
3: โอเคก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจแฟนพันธุ์แท้ที่ว่าเพิ่นฟังมาตลอดเนาะท่านคอลินบางทีโทรเข้ามาถามข่าวทีมงานก็ดีใจที่ได้ยินข่าวจากคอลินอีกท่านผู้ฟังผู้ใดที่บ่ลึงกับคอลินคอลินแม่นคนออสเตรเลียเนาะซึ่งว่าได้ติดต่อผูกพันกับทีมงานของเฮามาแต่ดนละเพิ่นก็ไปอยู่ลาวแน่มานี่แน่ตอนนี้ปรากฏว่าคือสิกลับมาอยู่ออสเตรเลียระยะนึงจึงโทรเข้ามาแต่เพิ่นก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของวิทยุเนาะถามข่าวสบายดีคอลินเลยสําหรับมื้อนี้ดวงดาวมีข่าวสําคัญอยากแจ้งให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่ว่ากินเงินเพนชั่นเนอร์แล้วว่าทางรัฐบาลเพิ่นประกาศออกมาว่าจะมีการขึ้นเงินให้เล็กน้อยเนาะเอาขึ้นอยู่บ่อนใดมันให้แดได้ขึ้นเฮาจะมาเบิ่งว่าขึ้นนี่แม่นมีพวกเพนชั่นพวกจ็อบซีเกอร์คือว่าเปิ้นอื่นว่าพวกเงินว่างานหั่นแหละภาษาเฮาหั่นน่ะที่จริงแม่นเงินสอบเวียก Youth Allowance แม่นเงินสําหรับสาวหนุ่ม Parenting Payment เงินจ่ายให้ผู้เป็นพ่อแม่ App Study เงินพวกที่เรียนหนังสือและบ่ได้อยู่เงินนําพ่อแม่และ Rent Assistance Payment อันนี้แม่นสําหรับพวกที่เซาเฮือน

0: อยู่แล้วก็กินเงินของฮับเบี้ยเลี้ยงของเซ็นเตอร์ลิงเป็นจะจ่ายให้เล็กน้อยซวยเป็นค่าเซานอกจากนั้นหั่นรัฐบาลเพิ่นจะเบิ่งปรับปรุงเพิ่นเอิ้นว่า Social Security Dimming Rates หมายความว่าเฮาจะมีทรัพย์สินหลายปานใดมี assets หลายปานใดจะเหตุการณ์เพิ่มเติมได้หลายปานใดมีเงินอยู่ในได้ดอกเบี้ยธนาคารหลายปานใดตัวนี้เป็นสิ่งที่เอิ้นว่าทรัพย์สินของเฮามันจะมากระทบหลายปานใดเพิ่นก็ขึ้นให้นําเล็กน้อยเนาะตามคาดคะเนว่าคนออสเตรเลีย 5.3 ล้านคนจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงนี้คืนนี้เพิ่นจะนับจากวันที่20เดือน9เป็นต้นไปดังที่เฮาเว้าเนาะวันนี้เฮามาเว้าเรื่องเงินผู้เฒ่าเบิ่งเงินตัวนี้นี่ที่ขึ้นนี่จะเฮ็ดให้รัฐบาลต้องเอาทุนต้องเอาบัดเจ็ตต้องเอางบมาใส่หั่น 4,000 ล้านเพื่อซวยให้มีการแบ่งเบาเรื่องการอยู่กินค่าของสิทธิ์แพงขึ้นค่าไฟฟ้าแพงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นอีกอย่างต่างๆรัฐบาลเพิ่นต้องได้เล็งสิทธิ์ภาษาอัดสิทธิ์งบประมาณขึ้นตื่มจะใส่งบประมาณ 4,000 ล้านของรัฐบาลปัจจุบันนี้แม่นรัฐบาลเลเบอร์เนาะคันสิเว้ากับมันใกล้สิฮอดเลือกตั้งอีกแล้วเด้ปี2028อีกปีปลายกว่าจะฮอดเลือกตั้งอีกจะต้องเล็งอัดสิทธิ์แต่ตอนเดี๋ยวนี้เฮามาเบิ่งว่าขึ้นเท่าใดเพิ่นสิขึ้นให้เท่าใดเนาะ how much เกี่ยวกับ age pension หั่น maximum rate สําหรับ age pension จะได้ยกขึ้นฮอด36.80 เซนสูงสุดแม่นจะได้ 1,237.70 ต่อ
1: Fortnight
0: 1สำหรับผู้ที่เป็นซิงโกและสำหรับที่เป็นคัพโปจะได้ตื่มขึ้น 55.60 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นหมายความว่าการรวมกันทั้ง2คนแม่นขึ้นเป็น1,866ดอลลาร
1: ์
0: เนาะตัวนี้หั่นแสดงว่าสำหรับพวก Age Pension สำหรับ Job Seeker หั่นก็จะได้ขึ้นคือกันจะได้ขึ้น16.20เพราะฉะนั้นจึงใน2อาทิตย์จะได้รับ833.70และสำหรับผู้ที่มีลูกอีกหั่นก็จะขึ้นตื่มเพิ่นก็เอาตามจำนวนตัวเลขมีลูกจักคนแม่หยังเท่าใดเนาะอันนี้มันต้องเฮาจะต้องเบิ่งล้อถ้าตัวจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่20เดือน9นี้และวันนี้พวกที่ได้เงิน parenting payment ก็จะได้ขึ้นเส้นเดียวกันปรากฏว่าได้ขึ้น 20.90 ท่านผู้ฟังพ่อค่าซื้อกระแลมให้ลูกกินบ่นอนนี่หรือจังไดเนาะแล้วก็ rent assistance หั่นจะขึ้น 4.40 ต่อ2อาทิตย์สำหรับผู้ที่เป็นโสดบ่มีลูกล่ะเพราะฉะนั้นจะได้4.40เนาะ 4.40 ล่ะผู้ที่มีลูก1คน1หรือว่า2คนก็จะได้ตื่ม5.18 ดอนถ้ามีหลายกว่านั้นจะได้ขึ้น 5.88 ดอนเอาตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าผู้ใดได้รับเบี้ยเลี้ยงอย่างใดจะได้ขึ้นหลายปานใดแต่ว่าพวกผู้เฒ่าก็สิได้ขึ้นหลายกว่าหมู่ใดว่าซั่นซะนี่แม่นสิ่งที่เพิ่นแจ้งออกมาในงบเมื่อมาเว้าเรื่องเพิ่มคนเกี่ยวกับงบแล้วก็99.9 ค่ะพระเจ้าจะขอ ว่าเลยว่าเป็นอย่างรัฐบาลก็จะต้องได้มีการอัดสิทธิ์เรื่องงบประมาณนั้นนี่นี่นั่นการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้ง Federal Election นี้2028นี้จะเป็นน่าสนใจหลายที่สุดเฮามาเบิ่งมีพรรคที่ว่าแต่ก่อนหันคิดว่าจะบ่มีทางขึ้นมาแข่งกับเลเบอร์หรือว่าลิเบโรได้เนาะก็คือพรรคบอนเนชั่นของนางโพลีนแฮนเซนหลายคนก็ว่าโอ้นางนี่เข้ามาอันน่ะอันนโยบายของเราแข่งได้แข่งแฮงในเรื่องที่ว่าเราบ่มักเรื่องไมเกรนแล้วบ่มักเรื่องศาสนาอื่นแล้วก็เราบ่มักหลายๆอย่างที่ว่าเป็นนโยบายแข่งของเราถ้าไผอยากฮู้ว่าแบบใดก็ไปเทียบใส่กับของท่านทรัมป์
2: เจ้า
0: ประมาณนั้นแต่ว่าผลการเลือกตั้งกลางสมัยผลการเลือกตั้งกลางสมัยเมื่อวานมื้อซืนนี่แหละเฮ็ดให้เห็นว่าพรรค One Nation หั่นได้ชนะ เป็นแบบว่าทำลายประวัติศาสตร์เลยได้รับไซสนะby election นี่แม่นมันบ่ทันหมดเถื่อ
1: จ้ะ
0: แต่ว่าผู้แทนผู้เก่าซึ่งเป็นคนของพรรคเลเบอร์หันลาออกแล้วก็ต้องได้มีการเลือกใหม่เนาะเมื่อเลือกใหม่แล้วผู้ที่ได้รับไซสนะรู้สึกว่ามีการสวิงหรือว่าหมุนไปทางพรรค One Nation หั่น 17.5% จึงเฮ็ดให้พรรค One Nation นั้นได้รับไซสนะขาดลอยจากพรรคเลเบอร์จึงนางโพลีนแฮนเซนแล้วก็มีเหตุผลในการออกมาอ้างว่าเลเบอร์นี่บ่สู้แล้วดอกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็ปรากฏว่ามีหลายคนที่หันหน้าเข้าไปร่วมกับพรรคเลเบอร์นี่พรรค One Nation นี่นะก็มีพวกเก่าๆซึ่งว่าพรรคอื่นบ่มักให้ออกจากพรรคอื่นนั่นนี่มีความเครียดแค้นอยู่ในใจมีความบ่มักแล้วไปเข้าไปเข้ากันกับพรรค One Nation นี้เนาะเฮามาเบิ่งหน้าสนใจหลายท่านผู้ฟังน่าสนใจเพราะว่าอยู่อเมริกาหั่นทรัมป์หั่นตอนที่เราได้รับเทอร์ที่1ทรัมป์1หั่นนะมันไผก็ว่าบ่มีทางเป็นผู้ใดผู้นี้สิมาได้เป็นเพรสิเดนต์เนาะเป็นเรื่องตลกไผก็ว่าตลกหรือบ่ตลกเราได้เทอร์ที่1
1: แม่น
0: เทอร์ที่2แล้วต่อมาหั่นก็ขาดหายไปโจไบเดนเข้ามาบัดนี้เทื่อที่2นี่นักกว่าเก่าอีกแห่งนักกว่าเก่ายังสิท่าเบิ่งผลการเลือกตั้งในปีในเดือนเดือน11เนาะในเดือน11ว่าพรรคของทานทรัมป์จะได้ชนะขาดร้อยอีกบ่หรือบ่เพราะว่าผู้ที่มีนโยบายคล้ายคือกับทรัมป์หั่นก็มีหลายประเทศอยู่มีบางประเทศอยากเฮ็ดคือทรัมป์ว่าได้ชนะขาดร้อยเด้ขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดหยังเปลี่ยนหยังก็ได้นโยบายหยังก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี่เฮาก็บ่เข้าใจท่านทรัมป์หลายปานใดในการที่ว่านโยบายต่างประเทศของเราแล้วไผก็ว่าขยาตี้เราเฮ็ดหยังกับเรื่องของเราบ่มันบ่แม่นสิ่งที่เราตัดสินใจให้มันจะมากระทบกระแทกประเทศทุกๆประเทศเลยในโลก
2: เพราะว่า
0: แม่นล่ะเพราะว่าพวกเฮามีการเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาหั่นประมาณ100ปีผ่านมานี่1มันก็นักที่สุดก็แม่นเปโตรดอลลาร์หั่นไผสิซื้อสิขายน้ํามันซึ่งเป็นมรรคหัวใจสายเส้นเลือดสายเลือดของโลกว่าซั่นซะคันแม่นคนก็เป็นเส้นเลือดหั่นสิซื้อสิขายกันต้องซื้อเป็นเงินดอลลาร์เพิ่นเขาเจ้าบ่มักผู้ใดเขาเจ้าก็กักเงินได้คือกันก็ว่ากักเงิน 200,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านไว้เพราะว่าเขาเจ้าซื้อน้ํามันกันอีหยังใส่เป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ใส่ระบบ Swift ซึ่งเป็นระบบที่โอนเงินโอนหยังให้กันก็ต้องใส่ระบบ Swift ซึ่งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรสามารถที่จะควบคุมเบิ่งได้การเคลื่อนไหวของเงินต่างๆในโลกนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในยุคที่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าบ่ให้เว้าถึงเลยเรื่องความต้องการของประชาชนหรือว่าเรื่องศาสนาแม้แต่เรื่องศาสนาก็บ่ได้สําคัญอีกต่อไปคือกันบางคนเข้าใจว่าว่าศาสนาอันนั้นอิสลามบ่อีหยังบ่เขาเจ้าต้องนับถือตัวนี้แต่ความจริงแล้วตัวนั้นก็ตกไปบ่สําคัญท่อระบบที่สําคัญปัจจุบันนี้ซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ก็คือว่าเรื่องเงินเรื่องคําเรื่องการค้าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างและตกอยู่ในระบบซึ่งว่าปัจจุบันนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีนะเอาตัวรอดเป็นยอดดีเฮามาเบิ่งระบบการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ของเขตเอเชียเฮานี่หรือว่าเจาะเข้ามาอีกก็แม่นอาเซียนนี่แถบเอเชียแล้วก็คัดอาเซียนก็มีแต่10ประเทศเนาะแต่ว่า10ประเทศบ่หรือ11นี่แล้วก็เขตเอเชียมันก็กว้างออกไปในนึงรวมไปถึงจีนเฮาจะเห็นว่าแม้นแต่อยู่ในอาเซียนก็บ่เชื่อใจกันคือกันกับว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็จักแม้นแต่คนในประเทศก็ยังบ่เข้าใจว่าจักสิเอียงอเมริกาหรือว่าจักสิเอียงจีนเนาะทั้ง2ประเทศเขาเจ้าก็ให้เว้าแจ้งได้แต่ว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาลงนามให้เอาทหารขึ้นบก
2: จ้ะ
0: อยู่เขตนั่นเขตนี่บ่โหงงเลยแต่ว่าแม่ล่ะเดี๋ยวนี้เฮาจึงมาเบิ่งว่าหลายคนก็ว่าแต่ก่อนว่าโอ้ยบ่มีทางดอกพรรค One Nation พรรคนางโพลีนแฮนเซนสิมานั่นนั่นนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนของพรรคเราได้ชนะชื่อ
1: ข้าพเจ้าชื่อได้ไอ้เพิ่นวัน เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนาะอาจารย์โพลินเฮนเซนเคยออกมาเว้าว่าเราบ่มักคนเอเชีย
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องแท้ครับ
0: เพราะ
1: เร
0: ายังเว้าอยู่เรากันยังเว้าอยู่
1: เจ้าข้าพเจ้าเองก็คิดในใจว่าเราอาจจะมีตระกูลมาจากรุ่นเก่าที่ว่าเมื่อสมัยปี1972เนาะทางรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่นได้ประกาศว่าประเทศออสเตรเลียนั่นเป็นประเทศที่ค้นข่าวองลีตอนนั้นน่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนปรับปรุงรัฐธรรมนูญ1973เป็นต้นมาซึ่งสามารถให้คนผิวสีเข้ามาอยู่นี่ได้เนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าได้เบิ่งประวัติศาสตร์พวกจีนมาคุดคํานี่มาดนละได้
0: มันจีนมันหนึ่งได้ทับอิดละ
2: เออควยเอายังเขามาเลย
1: เออมาเห็นเนี่ยทุกอย่างแล้วอีกอันนึงไอ้ยิงข้าพเจ้าได้เฮียนฮู้ก็คือข้าเจ้ามาข้าเจ้าได้เปิดสมาคมจีนอยู่ชัยนาทาวน์ซันซอง
2: ดิกซันสตรีท
1: เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าสมาชิกข้าเจ้าน้อยลงเพราะว่ามันหลายร้อยปีแล้วมันก็เริ่มเท่าไป
2: เพราะว่าสมาชิกกัน
1: รุ่นใหม่ข้าเจ้าบ่ได้จอยละเด้
2: ข้าเจ้าบ่ได้จอยแม่นตัวนี้แหละเพราะว่าข้าพเจ้าเคยพอไปพอมูผู้นึงเราสิเป็นรุ่นเลนพุ่นล่ะรุ่นเลนรุ่นแม่ยังพุ่นล่ะแต่เราล่ะเห็นเฮาแล้วก็ล่มธรรมดาแต่ว่าเรานั้นเป็นคนนั้น
1: โ
2: อซีแต่ว่า
1: โอซี 100% แล้ว
2: เออแต่ว่าเราอ่ะพอตู้มันยังไม่เล่าพุ่นน่ะแต่สมัยอยู่ดาวินมันยังพุ่นแล้วใหญ่มาอยู่นี
1: ่มันใหญ่เปิดสมาคม
2: เจ้ามาอยู่ดิกซันสตรีทข้าพเจ้าก็แล้วเขาจะไปเห็นสมาคม
1: อันนี้แหละเขาจะสามารถเบิ่งคืนมาไว้ว่าสมาคมพวกเขาที่อยู่กันอยู่นี่นี่นะอีก100ปีข้างหน้านี
2: ่มันต้องสิเหลือบ
1: ่ไอ้ยิงคิดว่าสวรรค์สัมพันธ์ของไอ้ยิงนี่ที่มีสมาชิกเหลืออ
0: ันยิงบ่เป็นสวรรค์สะพานอันยิงเป็นสายใจ
1: เราอ๋อสายใจเราใต้สายใจเราใต้ของอันยิงแล้ว100ปีข้างหน้า
0: บ่ฮอด100ปีเด้อ
2: บ่ฮอดนะ
0: บ่ฮอด10ปีนี่เท่า
2: 10ปีก็ว่าเหลือ
1: เหลือเจ้า
2: เพราะว่าเฮาสุซวยเหลือซึ่งกันและกันเด้
1: เจ้า
2: เฮาก็อ่านออกอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอันมันต้องได้เปลี่ยนไป
1: อ
2: ันเฮาก็บ่ต้องหน่อยใจ
1: มันก็ค่อย
2: เพราะว่าแทนที่เฮาสิเฮ็ดแบบว่าเก็บเงินเก็บหยังกันเขาอาจสิไปหาอินชูเรน
1: แม่น
2: ตาก็คือน้องตุ้ยฮู้แหละเป็นเลขาอยู่นั่นเป็น
1: อ
2: ย่างคนรุ่นใหม่เขาไปหาอินชูเรนซ์มันยังไปเร
1: ีย
2: บร้อยมันก็แล้วไปเลยอันนี้เฮาล่ะเฮาซอยกันนี่ย้อนหยังเฮาอธิบายให้รุ่นลูกรุ่นหลานเฮาฟังว่าพวกพวกลูกแม่ป้าหั่นน่ะยังมีจิตใจแบบคนลาวอยู
1: ่
2: เพราะว่ายังคิดฮอดบ้านฮอดหยังอยู
1: ่
2: ฉะนั้นสิไปเฮ็ดว่าทําลายของอันน่ะความรู้สึกของเพิ่นน่ะมันอาจสิบ่เป็นการดีตอนนั้นต้องเก็บไว้คันเฮาเก็บไว้แบบนี้หั่นน่ะเฮาก็อยากให้ลูกหลานหั่นได้เรียนรู้คือกันผู้ใดอยากเรียนรู้ก็เวลคั
1: ม
2: เข้ามาได้เรียนรู้ว่าโอ้กินข้าวเหนียวกับแจ่วบักเลนบ่จังซั่นน่ะสิมันแซ่บปานไหนเห็นบ
1: ่
2: ก็ในอนาคตต่อไปหลายๆคนข้าพเจ้าคิดว่าเนาะพวกลูกหลานเฮาได้กลับมือเมืองลาวคืนไปเห็นอ้าวก็ลาวได้นี่แต่ว่ามีอาหารแบบดีๆนะเห็นบ
1: ่
2: ม
1: ี
2: แนวดีๆเห็นบ
1: ่อันนี้เว้าถึงเรื่อง
2: โอกาส
1: เรื่องสมาคมเนาะความเป็นลาวเนาะสมาคมจีนลาวถ้าท่านเคยไปงานทุกๆเดือนเพิ่นจะจัดงาน
2: อ
1: ันนี้อาหารที่เพิ่นเอามาเสิร์ฟไอ้ยิงฮู้บ่แม่นหยัง
2: ตำบักส่ง
1: ตำบักฮุงข้าวเหนียวปิ้งไก่ปิ้งซิ่นแล้วข้าวปุ้น
2: นี
1: ่ข้าวปุ้นนี่ข้าพเจ้าจะกินแต่ข้าวปุ้นแซ่บข้าวปุ้นเพิ่นแซ่บเป็นข้าวปุ้นจนทางสถานทูตลาวเพิ่นเคยไปซีมเนาะเพิ่นว่าโอ้อันแนวนี้หากินยากได้ต้องเป็นงานบุญบ้านบุญวัดจังจีได้กิน
2: แม่น
1: อันนั้นก็เป็นสีมือของเจเล็งเนาะเพิ่นเฮ็ดข้าวปุ้นมาตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นบ่าวน้อยเนาะสีมือเพิ่นยังบ่ธรรมดาเนาะ
3: Sydney's West
1: เฮามีหยังจะมีเพลงบ่มีเพลง
2: มี
1: ม่วนๆบ
2: ่ฟังเพลงม่วนๆเนาะจากทีมงานจ้ะแม่นแล้วเนาะอ่ะหมอบไปเลย

0: Joshua
1: 99.9
2: 30,000 คนห้องเน
3: า
2: ะ
3: ที่ว่าลองด้วยที่ว่าน้องวรรณเดชเนาะที่ว่าเพิ่นเคยมาวิทยุของเฮาเพิ่นก็เป็นนักศิลปินอีกผู้นึงที่ว่ากำลังคนรุ่นใหม่เอาเพลงเก่าๆมาร้องเพลงนี่ก็เพลงเก่าได้เพราะว่าเพลงก็วิเศษเนาะ
4: เจ้า
3: หลัก
4: เป็นกองวิเศษป่ะเพลงนี้3คนห้องว่าถึงเรื่องเมื่อกี้เรื่องเนี่ยก็เรื่องเพลงแล้ววันนี้มื้อนี้จะมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือแลนมาราธอนไอ้วันนี้เริ่มแลนกันละ
3: อ้า
4: วแลน
1: มาราธอนแม่นละไผสิไปในเมืองระวังเด้อคนทางปิดเบิดเด้ตอนนี
4: ้จะมีครอบครัวคนลาวนึงเนาะซึ่งเป็นเพื่อนของน้องซายเฮานี่แหละชื่อตั้งชื่อสิทธิพิเศษที่จะมาห่วมแลนมาราธอน
3: ต้องจ่อยครับ
4: จ่อย
3: บ่แม่นง่ายเด้
4: 4,000 ดอลลาร
3: ์
4: US เพื่อที่จะเอาเบอร์บัตติด
3: เ
4: ซอร์
3: แลน
4: ได้บ่ได้เรื่องของเจ้าแต่ว่าเราก็บอกว่าในชีวิตหนึ่งของเราอยากจะมาแลนอยู่ซิดนีย์ต่างประเทศเย่ก็เป็นเขาเอิ้นว่ามีความมุ่งมั่น
3: มุ่งมั่น
4: สูงเพื่อที่จะมาแลนเนาะเจ้าก็เพิ่นว่าเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นบ่ได้หวังเนาะว่าที่จะแลนเข้าไสสนะแต่ว่าเพิ่นขอแต่ว่าเพิ่นสามารถที่จะแลนถึงจุดไสสนะของเพิ่นก็ได้แล้ว
3: สิซ่าหรือไวก็ยาขอให้มันถึงจุด
4: 4,000 US นี่เป็นเงินเท่าไหร่เกือบ 7,000 ดอลลาร์โอ้บ่ธรรมดาเลยจริงๆที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะมาแลนซื
3: ้
4: ออ่ะ
3: อันนี้บ่แม่นธรรมดาแล้ว
4: เนาะก็หวังว่าให้เพิ่นแลนได้เสร็จเข้าเส้นไสเนาะขอท้าถ้าเบิ่งฮูบถ้าเบิ่งฮูบสนับสนุนเนาะส่วนอีกท่านนึงหั่นก็คืออ้ายของวรรณเดชเป็นนักแลนมาราธอนคือกันแปลว่าอยู่ไสมีอยู่ไสนี่ไปแลนเบิดอยู่ควีนส์แลนด์บ่อยู่นั่นอยู่นี่แล้วจะไปฮ่วมแลนนะเที่ยวนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นได้แลนบ่เนาะถ้าว่าเพิ่นได้แลนก็หวังว่าจะได้แลนถึงเส้นไสเนาะบ่ถึงบ่ได้ที่1ก็บ่เป็นหยังเนาะทีละ2แต่บ่ฮู้ว่าเอ้ยไผวันฮู้บ่ว่าเป็นหยังเขาเจ้าคือเก็บค่าอันนั้นแพงแท
1: ้ตัวนี้นี่อาจจะแม่น1การแลนนี่แม่นเป็นการเฮ็ด fundraising
4: แม่น
1: สําหรับ something so if you want to be in there you คันแม่นเว้ากัน donation หั่นแหละ
4: yeah.
1: ตามค่อยคิดเพราะว่าก็มีอันก็มีหมู่อยู่เราก็แลนสุปีก็บ่ได้นี่ดอกแต่ว่าขอให้ฮอดเส้นไสว่าซั่นซะ
4: แต่ว่าเอาเงินนี่ไปซวย
1: แม่นคิดว่าเป็นแนวนั้นเอาไปซวยไม่หลายด้านที่ทางคณะจัดเพิ่นเฮ็ดอันนี
4: ้
1: ก็หลายคนก็แบบว่าทุกๆปีก็ไปแลนทุกๆปี
4: ปีใด
1: ได้เส้นไสก็ถือว่าแลนฮอดป
4: ีใดบ่ได้เส้นไส40กิโลเมตรนี่บ่ได้ธรรมดาแต่เอเวอร์วัน
1: ธรรมดาแล้ว
4: ข้าพเจ้าขับรถไปการนี่มีแต่20กว่ากิโลเมตรแล้วขับมา20กว่ากิโลเมตรหมายความว่าแลนจากบ้านถึงของการแลนจากของการขับมาบ้าน
1: เจ้า
4: ก็เพิ่นมีความมุ่งมั่นเนาะเจ้าต่อไปมีหยัง
1: เจ้าอยู่ในอาทิตย์นี้นี่อันหรือว่าโอจริงเอาจังซี่ซะความจริงอาทิตย์นี้นี่ท่านดนัยอาสาจะมาแต่เพิ่นก็เลยเลื่อนไปอีกอาทิตย์นี้มาบ่ได้อาทิตย์หน้าเพิ่นจะมาเพิ่นจะมาเว้าเรื่องโครงการที่เพิ่นเฮ็ดไปตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยสมทบทุนการสร้างหอพญานาคอยู่หาดสายฟองอยู่เมืองเวียงจันทน์ซึ่งจะเป็นหอพญานาคที่สูงที่สุดในประเทศก็คือสูงถึง21เมตรเนาะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็จะให้ท่านดนัยอาสาหันมาเว้าตื้มและเพิ่นจะออกโพสเตอร์ในไวๆนี่แหละจะเฮ็ดเพิ่นปรากฏว่าเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแบบว่าให้ผู้ใดสนใจโดเนทเข้าไปในแบงค์อะเคาท์ตัวนึง
4: เจ้าเพิ่นว่าเพิ่นเว้าให้ฟังอยู่เพิ่นจะมีการสร้างแบงค์อะเคา
1: ท์ท้ายเดือน September ก็จะปิดแล้วก็ประกาศว่าเงินได้เท่าใดแม่งเท่าใดแล้วก็ส่งไปซวยสมทบกันการปุ๊กการก่อสร้างหอพญานาคอยู่หาดทรายฟองอยู่เวียงจันทน์ถ้าผู้ใดอยากฮู้ว่าอยู่ไสก็เอาหอดาวเทียมเป็นหลักเพราะว่าอยู่ทั้งข้างกันเลย
4: จ้ะ
1: อยู่วัดข้างกันเลยอยู่หอดาวเทียมอยู่ในหั่นมันสูงจะสูงแนมเห็นจากฝั่งกงกันข้ามหมายถึงทางมาแต่ฝั่งไทยจะแนมเห็นและอยู่ในฐานของพญานาคหั่นจะเข้าไปและเป็นมิวเซียมเ ป็นหอพิพิธภัณฑ์ในน้อยอยู่ไหนหันแล้วอยู่ไหนหันจะมีประวัติของพญานาคแต่ละองค์ละองค์ใดแน่ที่ว่าเกี่ยวข้องกับทางเมืองลาวโดยเฉพาะเพราะว่ามีแต่ละองค์ได้มีสื่อเด็ก
4: เจ้าเจ้า
1: แล้วมีเวียกเพิ่นคนปฏิบัติอันใดแน่ไปว่าเอาตัวจุดนี้แล้วถ้าอาทิตย์หน้าท่านดนัยมาเนาะเพิ่นจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและระยะเวลาการที่ผู้ใดต้องการที่จะโดเนทหั่นแมนโดเนทเข้าไปโดยส่งเข้าไปอันแบงค์อะเคาท์เป็นเวลา1เดือนก็จะปิดแล้วก็ปิดแบงค์อะเคาท์หั่นเลยเพิ่นว่าส่งขอขอบใจล่วงหน้านำคณะวิทยุทุกๆคนเด้อที่ให้คำบรรยายเรื่องโค้งของพญานาคโค้งห่างและเพิ่นว่าอาทิตย์หน้าคือสิมีโอกาสได้เข้ามาแต่ว่าอาทิตย์หน้าเจ้าเพราะว่าเรื่องพญานาคนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะความเชื่อส่วนตัวแล้วก็คนลาวส่วนหลายก็เชื่อว่าพญานาคนี่แม่นสัตว์ที่เพิ่นเอิ้นว่าม ิสซิโค
4: แม่น
1: มิสซิโคสัตว์งูว่าซั่นซะที่มีอยู่ในเรื่องประวัติศาสตร์ไปอย่างต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นกับวิจารณญาณเฮาจะเห็นว่าอยู่ทางฝั่งนั้นฝั่งฝากน้ําของฝั่งนั้นที่ชีวิตแถวแคมป์ของหั่นเขาเจ้าก็สร้างพญานาคหลาย
4: เขาเจ้าก็มีความเชื่อ
1: ความเชื่อเป็นหยังเพราะว่าคนที่อยู่2แคมป์ฝั่งของแม่นเดียวกันเด้เนาะ
4: แ
1: ต่สมัยก่อนอันเดียวกันก็เลยมีความเชื่อไปว่าพญานาคหลายแท้ๆอยู่หั่นฝั่งนั้นแต่ว่าก็มีหลายคนก็ว่าพญานาคก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตามดิฐานเก่าแก่ที่กล่าวมาหั่นนาคนี่อยากบวชอยากบวชเป็นคู่บาพระพุทธเจ้าก็ว่าสิให้บวชได้เพิ่นก็ให้บวชแต่ว่าสัตว์จะบวชบ่ได้ต้องเป็นคนและเพิ่นหั่นพญานาคนี่จะเป็นคนแต่ตอนกลางเว้นเนาะหรือว่าจังใดนี่แหละเปิ้นกลางคืนบ่แล้วกลางเว้นแต่ว่าเมื่อส่วนระยะหนึ่งเพิ่นจะกลายเป็นสัตว์ของเพิ่นคืนแล้วก็เลยอยู่บ่ฮอดตอนนั้นเพราะว่าออกมาหุ่มห่างเก่าเป็นตัวนาคก็เลยบ่ได้บวชเนาะจังว่าจะเวลาคนสิบวชเพิ่นจังเอิ้นอีหยังอัน
4: บวชนาค
1: บวชนาคนะมีการ
3: มีการบวชนาค
1: ซ้อม
3: ม
1: ากันต้องไ
3: ปถ้ามีบ่ได้มีบวกมีน้องเพิ่นก็ต้องไปเชิญพญานาคขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดฮอดหน่อยๆใส่ว่าอันนี้ฮอดพญานาคที่ว่าเพิ่นอันนี
4: ้บวชนาค
3: แล้วจังเฮ็ดบวชนาคได้
1: เจ้าเมื่อว่าการสร้างหั่นเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะทางข่าวทางทีมงานเฮาก็จะไปเอารายละเอียดมาตื่มเพราะว่าตอนนี้กำลังขมักขม้นเลยท่านเหียมพรหมจรรย์ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มความอันนี้ตัวนี้อันนี้บ่เป็นโครงการของรัฐบาลเนาะต้องเว้าให้ฟังแม่นโครงการส่วนตัวของคนส่วนตัวแล้วก็ร่วมมือกับวัด
0: เวียกสังคมว่าซั่น
1: วัดหนองแสง
0: จ้า
1: ซึ่งว่าเพิ่นสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วอันก็เลยมันก็โอ้ค่าก่อสร้างมันก็แพงเพราะว่าเฮ็ดใหญ่ปานนี้แล้วก็หลายคนก็ตื่มใส่เทื่อเล็กเทื่อน้อยเทื่อเล็กเทื่อน้อยไปความจริงหั่น
0: เพิ่นคือเว้าราคามาอยู่ได้ราคาก่อสร้างเบิดหลาย
1: แม่นกะเอาเน
0: า
1: ะแปลว่าการเว้าราคานี่จะต้องกะโดยประมาณเพราะว่าฮอดย้ําก่อสร้างแท
4: ้วัสดุมันจะกลาย
1: ขึ้นส่วนหลายจะแม่นแพงขึ้นสิ่งที่เฮาคิดว่าจะเฮ็ดสะพัดฝนตกฝนหยังเฮ็ดบ่ทันจังซี่วัสดุที่ซื้อมาเสียหายไปบ่หรือว่าอันนี้แต่ว่าก็มีผู้ที่ wealthy ว่าซั่นซะมาจากฝั่งนั้นซึ่งเขาเจ้าก็นับถือเขาหลบพญานาคหั่นยินดีที่จะมาปล่อยเงินให
3: ้ซอย
1: เฮ็ดให้เบิดแต่เพิ่นรับบ่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นทางที่ดีแม่นอยากให้ผู้ใดมาแต่ฝากแต่
4: กระยาม
1: ีส่วนร่วมหมายความว่าบ่ให้ผู้นึงออกแล้วมาเว้าเอาว่าแม่นของข่อยจะต้องผู้นั้นผู้นี้และคนเสื้อสัตว์ลาวต่างประเทศก็มาจากทุกๆประเทศอยู่พวกนิวซีแลนด์กำลังรวบรวมเก็บกันทานดาราวอนล่ะทางอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ฝรั่งนะอยู่ออสเตรเลียเฮาก็กำลังจะเริ่มผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาในการสร้างมอนิเมนต์เนาะเกี่ยวกับพญานาคหั่นก็จะมีโอกาสแต่เมื่อทานดนัยมาเพิ่นจะให้รายละเอียดตื่มและปรากฏว่าโปสเตอร์เพิ่นจะออกในไวๆนี่แหละ
0: จ้ะถ้าหากโปสเตอร์เพิ่นออกมาแล้วมีอันใดเนาะผู้ใดมีคำเห็นคำถามอันแนวใดก็ยังคอยซ่องหาคำตอบ แล้วก็มาอธิบายให้เข้าใจเรื่องนี้ก็อ้าวว่าง่ายๆกันคือถามกับเจ้าตัวอย่างว่าโอ้เพิ่นสร้างกันฮูปอันนี้นี่งามเนาะบ่ว่าอยู่เมืองลาวบ่ว่าอยู่เมืองไทยบ่ว่าอยู่เมืองเพื่อนบ้านบ่ได้สมมุติว่าเฮาไปนะเฮาได้ไปเลาะเบิ่งอย่างหน่อยก็มีว่าโอ๊ยอันนี้ค่อยก็ได้มีส่วนร่วมได้นะมันเป็นไปลักษณะนั้นจึงค่อยว่าทุกคำถามสิมีคำตอบให้เนาะอันนี้มันเพื่อก็คือน้องดวงดาวว่าเมื่อกี้นี่ก็มีหลายคนหลายเศรษฐีอยู่อย่างมาเป็นกรรมสิทธิ์โปะเงินก็ว่าเอาสร้างอันนี้แต่ว่าครับตามความคิดของเพื่อนนั้นบ่อยากให้มันเป็นลักษณะนั้นเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจเนาะก่อนจะไปล้มกันเรื่องอื่นหรือว่าฟังเพลงมวลๆเนาะเวลาตอนนี้กับเท่าใดละบ่ยังใกล้บ่ยังบ่หลายได้เวลา
4: 13
0: คำควรนี่เพิ่นว่าสิเนาะขันว่าได้ขี้สร้างอย่าอวดอ้างว่าโตสูงฝูงหมูหมาไก่กาบ่มีง้อบาดว่าตกคอสร้างลงมาตะลกฮอดตะลางหมาสิแห่นกระดูกข้างตีนสร้างสิเหยียบคอทานเอ้ยอันนี้ก็เป็นคำขวัญเนาะฟัง
3: เพลงเนาะ
0: ฟังเพลงมวลๆจากทีมงานวิทยุเราจำปา

0: 99.9
1: Sydney's West ม้วนก็ได้มอบให้แก่ทุกท่านที่เกียรติติดตามฟังในขณะนี้เนาะและก็ก่อนอื่นต้องขอบอกขอบใจหลายที่ว่าหลายๆท่านเข้ามาเบิ่งใน Facebook Live เนาะฉะนั้นครับพระเจ้าคิดว่าสมัยก่อนคิดว่าจะตัดออกนะฮอดให้ชั่วโมงนึงบัดนี้ก็เลยลืมไปเลยทุกเทื่อก็บ่เป็นหยังยาวพ้นก็ยาวแต่ว่าหลายๆท่านเข้ามาเบิ่งเนาะอ่ะฉะนั้นก็ปรากฏว่าทีมงานของเฮานี่ก็หิวเข่าเนาะเพราะเวลา
2: 14:54
1: นาทีไผก็อยากมีดแต่ว่าหิวเข่าเลี้ยบังหน้าเลยเพราะว่าก่อนข้าพเจ้าสิสามารถอ่านออกนี่เพราะว่าข้าพเจ้าหิวก่อน
2: ว่า
3: ปรากฏว่าน้องตุ้ยนี่อาจจะมีความต้องการสูงเพราะว่าได้เอาข้าวเหนียวฮ้อนๆมาให้มื้อเช้านี่กับแจ่วข่าแจ่วข่าเพิ่นเอิ้นกับไทยเอิ้นว่าพริกหนุ่มหั่นนะแม่นแจ่วข่านี่เพิ่นว่าให้เปลี่ยนไปเดินว่าเจียวลาวถึงซะเพราะว่าก็บ่ได้เพราะว่าภาษาแบบนั้นเนาะ
2: จ้ะจะว่าเฮายังอีกอันน่ะ4นาทีจะได้ล้มกันเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าเพราะว่าเพิ่นว่าเจียวขานี่ก็แม
2: ่นม่วน
3: จะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสีเขียวมักเพชรก็ต้องเขียว
4: อ
3: ย่าง
4: โอ้เอิ้นเจียวข่า
3: เอิ้นเจียวข่าเพราะว่าความจริงแล้วบ่ใส่เครื่องหยังเบิดมีแต่ใส่เกลือกับน้ําเดี๋ยวนี้ใส่น้ําปลาแต่สมัยก่อนมีแต่ใส่เกลือ
4: แม่นแม่นแม่นว่าถึงเรื่องเจียวตามที่ธรรมดาที่ข้าพเจ้าทิญญาเพิ่นเคยตําให้ฟังหั่นแล้วบ่แม่นแบบนั้นก็บ่เป็นแจ่วที่เพิ่นเอาหมักเพชรหยังมาปิ้งๆๆแล้วตําใส่เกลือซื่อๆหยัง
3: เอิ้นคล้ายๆแบบนั้นแหละเพราะว่าคนส่วนเผ่าเขาเจ้าบ่มีปลาแดกบ่มีน้ําปลา
4: บ่มีเจ้า
3: เขาจะเอาหมักเพชรกับผักบัวมามกใส่กัน
2: 99.9เจ้า
3: เจ้าแล้วก็เวลาก็ใกล้สิมาฮอดเต็มทีฟังเพลงกับ
4: บ่ทันแล้ว 11:55
3: จะได้สั่งลากันเนาะ
4: ยังบ่ถึงเอาอีก2นาที
2: อีก3นาที
4: อีก3นาที
3: ทบ
4: เยทบทวนคืนเนาะก็ยังที่ท่านผู้ฟังฮู้เนาะว่าวินเทอร์นี่อีก2มื้อก็จะผ่านไปแล้วเนาะ
1: น้อยใจว่ะ
3: แล้วก็อยากเชิญชวนเนาะเชิญชวนเพราะว่าส่วนตัวได้ไปเบิ่งหนังที่ว่าสร้างโดย
4: โอเคว่าถึงเรื่องหนัง
3: เรื่องหนังเกี่ยวกับตัว
4: หมา
3: ชื่อโคเฮิร์นโคเฮิร์นเนาะเดี๋ยวนี้กําลังสายอยู่เวโรพาร์คอยู่ฮอยส
4: ์ลิเวอร์พูล
3: กับอยู่เวโรพาร์คเนาะค่ะพระเจ้าไปเบิ่งมาแล้วก็เห็นว่าโอ้โอเคม่วนอยู่น้ําตาย่อยไปหลายเติบเป็นเรื่องชีวิตของหมาน้อยตัวนึงถ้าผู้ใดว่าอันนี้ก็ไปเบิ่ง
4: ไปให้น้ําหมา
3: แม่นเพราะว่าผู้ที่เอาเป็นดิสทริบิวเตอร์เอาเข้ามากับแม่นน้องหนุ่มเฮาเอง
4: เจ้าเจ้าเว้าถึงเรื่องการนําหนังของประเทศเพื่อนบ้านเนาะเป็นประเทศไทยนี่แหละเว้านําเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายในออสเตรเลียกะเป็นน้องสายของข้าพเจ้าเองขอโฆษณานําเนาะ
3: น้องเคยของข้าพเจ้าเอง
4: เฮาก็อยากจะเอาใจช่วยเพิ่นเพราะว่า1เพิ่นความตั้งใจของเพิ่นคืออยากจะเอาหนังลาวเข้ามามาสายในออสเตรเลียกําลังดําเนินกันอย
3: ู่เรื่องต่อไปกําลังดําเนิน
4: ซื้อว่าเรื่อง
3: กองก้อยเรื่องผีกองก้อย
4: ผีกองก้อยเนาะท่านอาจจะได้เบิ่งแต่ว่ามันก็ถ้าหนังลาวเฮามันบ่มีหลายแต่ว่ามันจะมีหนังไทยเอาเข้ามาสลับซับกันเพื่อที่จะอยู่รอดเนาะ
2: 1 minute
4: 1 minute ถ้าท่านว่างก็อย่าลืมไปสนับสนุนไปเบิ่งเนาะอยู่โรงหนังโอ้ตังก็คือว่าคักๆแม่นบ
3: ่ฮอยส์แม่นล่ะ
4: ฮอยส์เนาะเป็นโรงหนังที่ใหญ่ในออสเตรเลียสายวะสายทั่วเนาะอย่าลืมไปเบิ่งเด้อชื่อหนังโคฮันบ่
3: โคฮ
4: ั
3: น COHAN
4: เนี่ยเป็นหนังมีรูปหมาแล้วแม่นละหมา3ตัวมาน้อยมายังบ่กะโอเคเอาซั่นกะขอขอบใจทุกท่านเนาะที่ชมรายการของพวกเฮาฟังรายการของพวกเฮามาเนาะ2ชั่วโมงเต็มๆเนาะพบกันไปสัปดาห์หน้าจากข้าพเจ้าขอบใจ
1: ครับข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะกับพบกันอีกอาทิตย์หน้าขอให้รักษาสุขภาพเนาะพบกันอีกอาทิตย์หน้าแน่นอนที่สุด
2: ครับเนาะท่านฟังที่เคารพเนาะก่อนสิลากันมื้อนี้ใส่กับหมดบ่ใส่กับหมดก็คือเวลาจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่ยังเหลืออยู่กัดฟันสู้กับโชคชะตาอย่าท้อถอยให้เดินหน้าอย่าเอาแต่รอคอยเฮียนหลายเฮียนหน่อยไปบ่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ใจอ่ะสําหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าท่านฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังทุกท่านสบายดี
5: Volunteering has its rewards. Find out how at swan999.com.au.
0: This August, West HQ is serving up the ultimate seafood celebration. The Western Sydney Oyster and Seafood Festival features thousands of oysters and exceptional seafood. Don't miss $1.50 Sydney Rock Oysters at Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, Sunday to Thursday, plus seafood specials across the venue throughout August. Gather your friends and dive into Western Sydney's biggest seafood festival, the Western Sydney Oyster and Seafood Festival, 1st to 31st of August, only at West HQ. Details at westhq.com.au. Station sponsor.
6: You were the smallest on the field, but you had the biggest heart. You went off the rails for a while, but you battled your way back on. You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts, but you've already got them.
7: Gambling Help has proven tools and services that have helped thousands of people just like you get their lives back on track. Contact us free on 1800 858 858 or visit gamblinghelp.nsw.gov.au.
6: You're stronger than you think.
8: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now, only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jodie Lee Bowel Cancer Foundation.
9: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
10: Do I know
9: this? Still haven't got around to doing it. Phone, please.
10: Okay.
9: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
10: Okay.
9: It is that button there.
10: Oh, wow. Thanks.
9: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
11: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
12: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
11: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.